0: เกิดทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
1: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดเนี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคท่านเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันติดชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
0: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

0: มีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
1: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
2: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจน

0: เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี
0: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่25%โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น50%และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่50%ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
5: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึง47.9%ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่า การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศ

0: อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พา63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาเท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาคว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18-20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: แห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3โทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ

0: 200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตง๋งซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
8: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจังหวัดให้ได้นะครับในนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมา

0: เนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR ลบ 3.35และปีที่4ก็เป็น MRR ลบ 0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน31มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของรีชาร์จนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
1: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
0: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบผงเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในถักตัวแพ็กเกจสี่แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
1: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
0: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปอพนะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปอพเองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปอพประกาศของเรามี11สิ่งครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
0: ผมเชื่อว่าโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
0: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ข ระทรวงกำ

0: สนใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการพิจารณาในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
5: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
5: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระ

ให้สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้น

0: ที่ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
3: จริงๆที่เราเห็นเนี่ยพอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
2: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
4: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
2: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
5: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิด

0: ความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
1: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ละมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
2: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร
0: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2400

0: 1478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดองและความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมพระราชดำรัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันพุธที่21ธันวาคม2537

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่25สิงหาคมค่ะติดตามกันเช่นเคยกับประวินทร์ไมบ่ายคล้อยนะคะและช่วงแรกมิติโลกมิติไทยวันนี้คุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรค่ะส่วนที่2วันนี้เราติดตามประเด็นที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเพิ่งจะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 17-22 สิงหาคมซึ่งการเยือนออสเตรเลียก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกไทยครั้งแรกในรอบ14ปีส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ก็เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีด้วยนะคะซึ่งการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยมีความหมายกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณประวินทร์ไมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณกวีช่วยประเมินภาพรวมนะคะว่าการที่นายกเลือกเดินทางเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่อเนื่องกันในทริปเดียวนะคะแล้วก็เป็นการเยือนระดับนายกเป็นครั้งแรก

0: ในรอบกว่า10 ปีของทั้งสองประเทศนี่มีนัยสำคัญยังไงบ้างคะ
1: โอ้สำคัญมากๆเลยนะครับคุณประเวณนามัยเพราะว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเราลืมเข้าไปจริงๆเพราะว่าเขาอยู่ไกลแล้วก็อยู่ทางภาคใต้นะครับเราเวลาเราไปไหนเรามองมักจะมองไปทางภาคเหนือคือไปทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของโลกตะวันตกฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงโลกตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยุโรปแคนาดาหรือว่าสหรัฐอเมริกามันถึงรวมถึงออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับในสมัยก่อนเนี่ย30 กว่าปีที่ผ่านมานิวซีแลนด์กับออสเตรเลียจะมีคนไทยไปเรียนหนังสือมากแล้วก็เข้าออกได้สบายเพราะไม่ต้องใช้วีซ่าตอนหลังนะครับก็เปลี่ยนรัฐบาลออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับมีการบังคับใช้วีซ่าก็เลยทำให้คนเนี่ยเดินทางไปน้อยลงแต่การศึกษาก็ยังเป็นสองประเทศที่นักศึกษาไทยนะครับที่ไม่อยากจะไปยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังเพราะว่า 1. แพงมาก 2. นะครับระเบียบการเข้ามหาวิทยาลัยการที่จะขอวีซ่านะครับไปเรียนนี่ยากขึ้นนะครับผมดีใจมากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ในกรณีของออสเตรเลียกับไทยมีความสำคัญมากๆนะครับตอนที่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยออสเตรเลียจะเป็นข่าวอยู่เสมอเพราะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบ๊อบโฮกสนใจเอเชียอาคเนย์มากนะครับแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวสะพานแรกนะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราพูดกันทุกวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ connectivity นะครับอันนั้นเป็น connectivity ชิ้นแรกเลยนะครับแล้วก็เราต้องให้เครดิตออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนสร้างสะพานนี้นะครับผมยังจำได้ไปทำข่าวระหว่างนายกรัฐมนตรีบ๊อบโฮกกับอดีตนายกรัฐมนตรีอาชาติชายชุนหวันนะครับตอนนั้นทางออสเตรเลียเขาบอกว่าประเทศไทยต้องช่วยนะเรากำลังจะจัดตั้งเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิคคอร์ปอเรชันหรือ APEC นะครับซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการประชุมต่อเนื่องนะครับที่จะมีขึ้นในเฉินเซินในประเทศจีนนะครับปลายปีนี้ฉะนั้นบทบาทออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็ในช่วงที่มีสงครามกัมพูชานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแกเรตเอเวนส์นะครับก็มีบทบาทมากในการที่เข้ามาช่วยนะครับวางกรอบสันติภาพนะครับเพื่อที่จะยุติสงครามกลางเมืองในกัมพูชานะครับนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลียนะครับได้มีบทบาทแล้วทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับออสเตรเลียแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับคุณปวินามัยการค้าขายการลงทุนไทยออสเตรเลียนี่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโลกตะวันตกนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยยังไม่เข้าใจตลาดไทยดีพอเพราะว่าเขาไปสนใจตลาดอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้เขาเป็นตลาดที่ใหญ่กว่า280 ล้านเขาสนใจสิงคโปร์เขาสนใจมาเลเซียเพราะว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษนะครับไอ้นี้ก็เป็นประเด็นนะครับฉะนั้นการที่เราไปเยือนเขาเนี่ยในรอบ14 ปีมีความหมายมากแล้วก็ไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ก็ยิ่งมีความสำคัญและทำจริงแล้วเนี่ยผมเสียใจอย่างหนึ่งคือว่ามันน่าจะเพิ่มเป็นระดับสูงกว่านี้คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบถ้วนหน้าก็คือ comprehensive strategic partnership ซึ่งในระบบของเวทีความสัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีสูงสุดนะครับคุณประวินามัยนี่คือสูงสุดแล้วคือความสัมพันธ์ทวิภาคีความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบถ้วนหน้านะครับแต่เสียดายที่มันไม่มีโอกาสนะครับที่พูดคุยกันเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียมันมีมิติเยอะมากอย่างเช่นความมั่นคงนะครับ

0: เราเป็นทั้งสองประเทศนะครับเป็นพันธมิตรของสหรัฐแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี1954ความร่วมมือไทยออสเตรเลียเนี่ยทางด้านความมั่นคงมีแต่มีไม่เยอะเรามีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่วยปราบปรามอาชญากรรมช่วยเทรนทางด้านตำรวจนะครับเรื่องปราบยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญส่วนทางด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านประชาชนการศึกษาก็เป็นมานานอยู่แล้วเพราะว่าออสเตรเลียมีแผนโคลัมโบซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะครับแล้วก็มีนักศึกษาไทยมีข้าราชการไทยที่ไปอบรมนะครับกับโครงการนี้มาเป็นเวลาช้านานนะครับอันนั้นเป็นความสัมพันธ์ทั่วๆไปของไทยออสเตรเลียครับคุณปวินนาไมค์ครับ
1: ค่ะดังนั้นการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของคณะนายกครั้งนี้นี่ก็น่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้ประกอบการนักธุรกิจนะคะมีการหารือเรื่องการค้าการลงทุนต่อยอดนับจากนี้กันในหลายๆเรื่องด้วยนะคะสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หลังจากที่มีการหารือความร่วมมือกันไปแล้วเนี่ยคุณกวีมองว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยหลังจากไปออสเตรเลียแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับไปนิวซีแลนด์ด้วยต้องขอพูดถึงนิวซีแลนด์สักเล็กน้อยเพราะว่าการไปอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยก็สำคัญมากๆเพราะว่านิวซีแลนด์เล็กก็จริงนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเพราะว่าประเทศนี้มีการพูดเล่นกันนะครับว่ามีแกะเนี่ยมากกว่าจำนวนพลเมืองนะครับ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็เรามักจะรู้จักนิวซีแลนด์ในฐานะเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์เรื่องนมเรื่องเนยนะครับผลไม้นะครับกีวีซึ่งเป็นที่รู้จักในเมืองไทยความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์นี้ก็แปลกมากเพราะว่าเราเนี่ยมีการค้าที่น้อยมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเต็มๆนะครับในการเดินทางครั้งนี้ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีเจอกับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์คริสโตเฟอร์ลักซอนเนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเพิ่มการค้านะครับเพิ่ม3เท่าให้มากขนาด 7,500 กว่าล้านนะครับซึ่งเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ200,000กว่าล้านนะครับก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าไทยนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะมีการค้าการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมคิดว่านักลงทุนจากนิวซีแลนด์กับนักลงทุนไทยเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเปิดกว้างแล้วต้องการให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การรับรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรื่องการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีความรู้ทางด้านกรีนเทคโนโลยีที่สูงมากไทยก็อยากจะให้ทางสองประเทศนี้เข้ามาลงทุนนะครับส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็ประเทศไทยก็ให้ความสนใจที่มีความร่วมมือทางด้านการเชื่อมโยงกันด้านท่องเที่ยวแล้วก็ทางการบินไทยก็จะเริ่มมีการบินตรงนะครับระหว่างกรุงเทพกับโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์นะครับในสมัยก่อนมีเที่ยวบินอยู่เป็นประจำผมจำได้ตอนนั้นก็ไปทำข่าวในช่วงของรัฐบาลชวนนะครับซึ่งบทบาทของนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบของ APEC นะครับแล้วก็ตอนนั้นนิวซีแลนด์สำคัญมากผมยังจำได้ว่ารัฐบาลชวนเนี่ยนะครับเวลาพูดคุยกับนิวซีแลนด์ก็จะมีเรื่องการสร้างสันติภาพในภูมิภาครวมทั้งทีมอร์เรสเต้ด้วยฉะนั้นผมคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนี่ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะกระเตื้องขึ้นแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่เป็นไฮไลท์ของการเดินทางไปออสเตรเลียกับ

0: นิวซีแลนด์ก็คือเรื่องความร่วมมือของสองประเทศนี้ในการพัฒนาภูมิภาคแม่โขงนะครับภูมิภาคแม่โขงเนี่ยสำคัญมากแล้วก็อันนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะมีบทบาทเพราะว่าประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแม่โขงแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคแม่โขงก็มีความร่วมมือในกรอบของ ECMEC นะครับอัยวดีเจ้าพระยาแม่โขง Economic Cooperation Strategy ECMEC นะครับซึ่งสำคัญมากและผมดีใจนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสนใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยพูดถึงแม่โขงเท่าไหร่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อนุทินพูดถึงแม่โขงนะครับแล้วผมคิดว่าจะต้องเอาแม่โขงหรือคงสร้างกรอบความร่วมมือแอคเมกเนี่ยให้ความสำคัญให้ทุกกระทรวงเข้ามาเพราะว่ามันมีทั้งกระทรวงทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวกับกรมกรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ10 กว่าองค์กรเนี่ยให้เขามาร่วมกันจริงๆเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยดีแต่พูดเรื่องเกี่ยวกับแม่โขงนะครับทำให้ประเทศต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือก็รู้สึกเอือมละอาเพราะว่าพูดกันมานานนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเน้นว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยไหนๆก็พูดเรื่องแม่โขงและอยากให้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาขอให้ทำจริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดเพราะว่าประเด็นนี้สำคัญมากแล้วก็แม่โขงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาช่วงชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนแม้กระทั่งออสเตรเลียซึ่งต้องการมีบทบาทเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวน้ำท่วมอะไรบ้างเวลาฤดูน้ำหลากนะครับฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีมาตรการให้ความร่วมมือและที่เข้มข้นกว่านี้มิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทางชายแดนไทยเมียนมาซึ่งมีผลทำให้แม่น้ำเป็นพิษมีมลพิษเต็มไปหมดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งต้องการเน้นครับคุณประเวณไมย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปไม่กี่วันนี้ทางผู้นําของเวียดนามก็เพิ่งจะเดินทางเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยเหมือนกันทําให้ตอนนี้กําลังเห็นว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขามียุทธศาสตร์จะหันเข้าหาอาเซียนมากขึ้นหรือเปล่าคะ
0: อ๋อแน่นอนที่สุดนะครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ได้นะครับด้วยการเพิ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับการลงทุนกับประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคกับอาเซียนเวียดนามนี้ตอนนี้เป็นดาราเอกเลยนะครับของอาเซียนเพราะว่าความเจริญนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก้าวไกลกว่าเพื่อน 6.8% นะครับฉะนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะไปลงทุนที่ออสเตรเลียเนี่ยมีมากนะครับส่วนเรื่องความมั่นคงเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าออสเตรเลียนะครับร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักซึ่งทางอาเซียนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสบายใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับสหรัฐทางด้านเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งเรียกว่าออกัสนะครับกลุ่มทางด้านความมั่นคงนี้นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในอนาคตนะครับความร่วมมืออันใกล้ชิดนี้คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างอาเซียนสมาชิกในอาเซียนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในระดับอาเซียนนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยเรามีความร่วมมือที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็สองประเทศนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจแบบทั่วหน้าของอาเซียนนะครับ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ิวซีแลนด์ประเทศเล็กก็จริงนะครับเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุทธศาสตร์แบบทั่วหน้าก่อนรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกเลยนะครับฉะนั้นอาเซียนเนี่ยเวลามองนิวซีแลนด์เนี่ยจะมองด้วยความเคารพเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีความใกล้ชิดกับอาเซียนมากๆด้วยครับคุณประวินละไม
1: ค่ะดังนั้นน่าจับตามองนะคะซึ่งถ้ามองในอนาคตเนี่ยไทยกับเวียดนามนะคะในสายตาของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยไทยยังมีจุดแข็งอะไรที่เวียดนามไม่มี

0: นี้แล้วก็ในทางกลับกันมีเรื่องอะไรที่ถือว่าไทยกำลังจะเสียพื้นที่แล้วต้องเร่งปรับตัวไหมคะ
1: คืออย่างนี้เวลาต่างประเทศมองไทยกับเวียดนามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมักถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าสองประเทศนี้เนี่ยไม่เหมือนกันก็คือว่าสังคมหนึ่งเป็นสังคมเปิดอีกสังคมหนึ่งเนี่ยเป็นสังคมกึ่งเปิดนะครับสังคมไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น open society แต่ของเวียดนามเนี่ยก็เป็น open society แต่เป็นเขาอยู่ในระบบการปกครองแบบศูนย์รวมที่เป็นคอมมิวนิสต์แต่ใช้คำว่าคอมมิวนิสต์ก็ไม่ถูกแล้วล่ะเพราะว่ามีแต่ชื่อเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบพรรคเนี่ยซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าในระบบของเวียดนามเนี่ยการตัดสินใจยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เป็นการตัดสินใจแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับอย่างที่เรามีแล้วประเด็นที่สองนโยบายของเขาซึ่งต่างประเทศชอบแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนก็คือมีความต่อเนื่องยั่งยืนไม่เปลี่ยนผ่านทุกๆปีแบบประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยทางด้านนโยบายประกาศออกมาดีเลิศประเสริฐศรีนะครับดีจริงๆแต่เวลาเอาไปทำแล้วทำไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานไม่รับหน่วยงานไม่ร่วมมือกันเสร็จแล้วมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจากอีกชุดนึงไปอีกชุดหนึ่งนะครับไม่มีความยั่งยืนไม่มีความต่อเนื่องจึงทำให้นักลงทุนหรือรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยสับสนไปหมดนะครับฉะนั้นจะเอาไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามเนี่ยมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วก็ส่วนไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในพื้นที่ของเอเชียคะเนหรือ Continental Southeast Asia ใครๆก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเรามีนโยบายที่ชัดเจนแต่ผมต้องให้เครดิตรัฐบาลอนุทินก็คือว่าตอนนี้ชัดเจนขึ้นในทุกเรื่องนะครับแต่ตอนนี้ยังขาดเรื่องวิธีนำไปปฏิบัติแล้วก็การที่ให้หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันทำงานอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the whole of government approach ก็คือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมทีมเดียวกันนะครับของไทยเนี่ยดีแต่พูดต้องย้ำเลยดีแต่พูดเพราะว่าพอถึงภาคปฏิบัติแล้วล้มเหลวนะครับต้องขอบอกว่าล้มเหลว 50% นะครับ 50% นี้ก็พูดแบบในลักษณะที่ค่อนข้างดีส่วนเวียดนามเนี่ยนโยบายเขาเนี่ยเขาได้ทำเต็มที่10ปี15ปีฉะนั้นการพัฒนาของเขาเนี่ยไม่น่าแปลกใจเหมือนกับของจีนนะครับนโยบายในการปฏิรูปต่างๆนะครับในเรื่องไอทีนะครับเวียดนามไปไกลมากเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีระบบส่งเสริมการศึกษาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ไทยเทียบไม่ได้เลยนะครับแล้วเขามีเพเทนต
0: ์ค่ะ
1: นะครับลิขสิทธิ์ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ประเทศไทยไม่มีนะครับพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยพัฒนาได้มากเป็นที่พัฒนาได้มากไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีนโยบายแต่เราไม่ทําหรือทําแล้วไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยแต่เวียดนามเนี่ยทําเต็มที่
0: ค่ะ
1: ถึงแม้มีอุปสรรคดําเนินต่อไปเขาก็ยังทําได้ดีนะครับผมจําได้เวลาเขาเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาไม่มีระบบต่างๆที่ต้องมาพัฒนาเขาเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรศัพท์แลนด์ไลน์เนี่ยมาเป็นทางด้านดิจิทัลเนี่ยเร็วมากแล้วไปได้ทันสมัยกว่าไทยและตอนนี้เขาไม่ต้องมานั่งมาดูผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่ๆของเวียดนามนี่เขาพัฒนาเลยนะครับตอนนี้มีเรื่องการลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่พัฒนามากแล้วตอนนี้เนี่ย IV ของเขาคุณปวินามัยครับเชื่อหรือไม่ตอนนี้เนี่ยวินฟาสของเวียดนามซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นบริษัทผลิตEV แล้วมีลิขสิทธิ์ของตัวเอง
0: ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วสามารถผลิตรถแล้วก็ใช้ของประเทศไทยยังไม่สามารถทุกอย่างนำเข้าจากประเทศจีนหมดเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากและประเด็นเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้าใจเวลาพัฒนาถึงบอกว่าจะให้ความสำคัญเรื่อง EV เนี่ยตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามีช่องโหว่มากมายครับอันนี้ไหนๆพูดเรื่อง
0: ค่ะ
1: ความแตกต่างระหว่างไทยเวียดนามเวลาคนข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเวียดนามนะครับประเด็นสําคัญถึงแม้จะเป็นสังคมที่ปิดนะครับระบบศูนย์รวมแต่เขามีนโยบายต่อเนื่องไม่เปลี่ยนผ่านแบบไทยแค่นั้นก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนครับคุณประเวณรมัย
0: ก็จะเห็นภาพนะคะจุดแข็งของไทยกับเวียดนามแล้วก็สิ่งที่

0: ไทยก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการค้าการลงทุนของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะกับไทยแล้วก็อาเซียนนี่น่าติดตามนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกวีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอัปเดตกันค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรกับมิติโลกมิติไทยนะคะสำหรับเรื่องที่ไทยน่าจะต่อยอดความร่วมมือจากการที่คณะของนายรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่ามีหลายประเด็นนะคะที่เป็นผลจากการเยือนในครั้งนี้นะคะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายเพียงการไปเปิดตลาดหรือว่าจะดึงดูดการลงทุนเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการวางตำแหน่งประเทศไทยท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโจทย์จากนี้ค่ะที่คุณกวีวิเคราะห์ให้ฟังก็คือไทยเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มทางเลือกเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือในมิติต่างๆที่จะเป็นประโยชน์อย่างไรมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเรื่องของความท้าทายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนะคะกับนักวิจัยของ TDRI คุณวุฒิพงษ์ตุ้นยุทธนะคะคุณวุฒิพงษ์คะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม
0: ค่ะพูดถึงมันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันสำปะหลังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ภาคการส่งออกของไทยด้วยนะคะซึ่งทาง TDRI ก็ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ด้วยอยากให้คุณวุฒิพงษ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
4: ได้ครับยินดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็อาจจะต้องขอแนะนำก่อนว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ทั้งทีมผมแล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยเราทำโครงการวิจัยให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับในโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะที่2ซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับการที่จะหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรไทยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่ามันสำปะหลังเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนสถานการณ์มันเป็นยังไงต้องอธิบายก่อนเลยว่าตัวมันสำปะหลังเองเนี่ยเขาเป็นพืชที่เป็นฐานรากเศรษฐกิจชนบทของไทยอย่างแท้จริงนะด้วยคุณสมบัติของมันที่มันเป็นพืชที่ทนแรงเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยปลูกอยู่ในพื้นที่ที่พืชอื่นๆเนี่ยมันเติบโตได้ไม่ค่อยดีนักแล้วมันก็เลยมีเกษตรกรจำนวนมากเราเคย estimate ว่ามีครัวเรือนเนี่ยกว่า 900,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวที่ได้รายได้จากมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เรามาคุยสถานการณ์กันในวันนี้เนี่ยอยากให้เห็นภาพก่อนว่าตัวมันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หัวมันอย่างเดียวนะมันเป็นไปถูกแปรไปเป็นสินค้าอื่นๆโดยที่สินค้าหลักๆในระดับต้นน้ำเนี่ยมันคือมันแห้งรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันเส้นหรือว่ามันอัดเม็ดในระดับกลางน้ำเนี่ยก็คือเป็นแป้งมันสำปะหลังดิบแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงกากมันสำปะหลังแล้วก็ไปสู่สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆปลายน้ำนะฮะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ขออภัยครับเราเป็นเบอร์3ของโลกในการปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์1ของเอเชียในภูมิภาคเนี้ยเราปลูกเยอะสุดแล้วล่ะแต่เราก็มีคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอินโดลาวกัมพูชาเวียดนามนะฮะอาจจะมีเคสแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็เป็นคู่แข่งของเราอาจจะยกเว้นอินโดที่เขาอาจจะปลูกไม่พอใช้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่แบบส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะว่ามีเกษตรกรจำนวนมากปลูกอยู่เนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราก็พบปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของเราเลยก็คือตอนนี้เราเจอสถานการณ์ที่หัวมันสำปะหลังไม่พอแต่อยากให้เห็นภาพว่าถ้าเราแบบจริงๆมันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหนึ่งเลยนะที่เรา

0: ประสบความสําเร็จในการยกระดับจากเดิมเนี่ยเราเคยส่งออกมันสำปะหลังในรูปแบบของมันเส้นมันอัดเม็ดไปยังยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตแป้งมันเบอร์หนึ่งของโลกแต่ว่าสินค้าหลักสําคัญอย่างแป้งมันสำปะหลังดิบเนี่ยด้วยความที่เรามีอุปทานของหัวมันไม่พอเนี่ยตอนนี้เราเสียแชมป์ให้กับเวียดนามไปซะแล้วนะฮะแล้วมูลค่าการส่งออกนะครับทั้งมันเส้นมันดิบเนี่ยย้อนเราเคยมีมูลค่าส่งออกเนี่ยมากถึง150,000 ล้านบาทต่อปีในปี2565นะปัจจุบันเนี่ยปีล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลือไม่ถึงแสนแล้วปีปัจจุบันเนี่ยด้วยปัญหาทั้งเรื่องของหัวมันไม่พอเรานําเข้ามันไม่ได้ต่างๆผ่านมา6 เดือนเนี่ยเรายังทํารายได้ไม่ถึง40,000ฉะนั้นก็เราบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ถ้าคนในวงการมันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่วิกฤตเลยทีเดียวครับผม
1: อืมค่ะพอจะเห็นสถานการณ์ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังบ้านเราในตอนนี้นะคะจากที่เราเคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ว่าก็ยังมีคอขวดในบางเรื่องอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาใหม่นะคือเราทำงานวิจัยเรื่องมันสำปะหลังเนี่ยเฉพาะทีมผมเองทำมา2 ปีแต่ว่าทีไอเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์การทําวิจัยเรื่องมันสำปะหลังมาอย่างยาวนานนะค
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: เราก็เห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าในมองในรูปของการแปรรูปจากกลางน้ําไปปลายน้ําเนี่ยเราเห็นเคสที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เคสที่ประสบความสำเร็จในระดับธุรกิจจริงๆเนี่ยเยอะแล้วคือระบบต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่เราก็ยังเห็นการร่วมทุนวิจัยระหว่างหน่วยงานอย่างสวทช.กับภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในแง่ของการแปรรูปไปสู่สินค้าปลายน้ําต่างๆก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราเนี่ยยกระดับจากการส่งออกหัวมันไปสู่แป้งแล้วก็ตอนนี้มันมีอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งต่างๆเกิดขึ้นในไทยแล้วเราก็เห็นการพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษพลังงานพลาสติกชีวภาพสารสกัดจากพืชเนาะใน
1: ค
0: ระ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ับปลายน้ําแล้วก็เราเห็นกรณีโรงงานใหญ่ๆเนี่ยพยายามลงทุนทําวิจัยต่างๆแล้วก็มีโรงงานที่เป็นแบบไพวอตสเกลเล็กๆทําสินค้าแบบอย่างเช่นพวกทรายแมวพวกแป้งไร้กลูเตนต่างๆเนี่ยแต่โอเคมันก็มีเคสที่สักเซสแล้วก็อาจจะไม่สักเซสในสเกลของธุรกิจแต่สําหรับพืชนี้เนี่ยอยากให้ภาพว่ามันน่าชื่นชมจริงๆที่ภาคเอกชนเนี่ยเขารวมกลุ่มกันขับเคลื่อนนโยบายคือไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มของสมาคมโรงงานอย่างเดียวแต่ว่าสมาคมพวกนี้เนี่ยซึ่งในวงการเราเรียก4 สมาคมมันสำปะหลังเนี่ยมีบทบาทมากในการผลักดันนโยบายต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาสินค้ากลางน้ําปลายน้ําต่างๆทําให้เราเห็นว่าจริงๆปัญหาใหญ่สุดๆตอนนี้เนี่ยมันเลยไปอยู่ที่ต้นน้ําซะเลยก็คือการที่เราเนี่ยมีหัวมันไม่พอป้อนเข้าสู่โรงงานแล้วการที่เรามีหัวมันไม่พอเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่ซับซ้อนไปมากกว่าการปลูกได้น้อยลงด้วยนะครับก็คือ
1: ค่ะ
0: เราตกอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าแบบเรามีตลาดพร้อมเรามีโรงงานพร้อมแต่ว่าหัวมันไม่มีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องภายในประเทศเราและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านเราด้วยแต่
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าจริงๆอุตสาหกรรมเนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งดิบเนี่ยเรามีความเข้มแข็งไม่ว่าจะโดนแซงไปแล้วก็ตามอย่างเงี้ยอยากจะขอพูดในบ้านเราก่อน
1: ค
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ะ
0: เด็นใหญ่สุดนะคิดว่าทุกคนน่าจะหลายๆคนที่ติดตามข่าวน่าจะรู้จักโรคใบด่างมันก็คือโรคที่ทําให้เป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้ต้นมันสําปะหลังเนี่ยใบมันเนี่ยไม่ผลิตคลอโรฟิลล์แล้วไม่เป็นสีเขียวมันก็เลยทําให้ต้นมันเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้แล้วมันแพร่กระจายหนักหนาสาหัสมากอยากให้ภาพอย่างนี้ครับว่าคือเวลาทุกวันนี้เนี่ยผลผลิตต่อไร่มันสําปะหลังเราเนี่ยเราเคยมีตัวเลขสูงที่เคยถูก track record นะแบบเฉลี่ยเนี่ยบางปีเนี่ยอยู่ที่3.6เลย3.6ไร่ต่อตันด้วยซ้ํา
1: ค่ะ
0: ตันต่อไร่ครับขออภัย3.6ตันต่อไร่
1: ต่อได้ค่ะ
0: แล้วพอเจอใบด่างเนี่ยมันดาวลงมาเหลือที่2.7ตันต่อไร่หรือว่าบางที่ก็อาจจะเป็น3.2ตันต่อไร่แล้วแต่ขนาดไหนสํารวจซึ่งระบบการสํารวจเกษตรในประเทศไทยมันก็หลากหลายเหลือเกิน
1: ค
0: ยัง
1: ่
0: ไง
1: ะ
0: ก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่ผลผลิตต่อไร่ลดลงด้วยมันทําให้หัวมันเองเนี่ยคุณภาพมันลดลงในที่นี้หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์แป้งที่จะได้จากมันในแต่ละกิโลเนี่ยลดลงไปอีกมันก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยแบบผลผลิตหัวมันของไทยเนี่ยลดลงไป40-80%เลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาใหม่คือมันเป็นปัญหาที่มันเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยนานแล้วตั้งเรามีเรคคอร์ดว่าแบบตั้งปี58เนี่ยมันเริ่มระบาดในกัมพูชาแล้วเราเนี่ยนําเข้ามันจากกัมพูชาตลอดเวลาแล้วมันก็แบบใช้เวลาจนถึงปี60เข้าสู่เวียดนาม61เข้าสู่ไทยต่างๆแต่เราจะเห็นว่ากระบวนการนโยบายในการที่จะแบบรับมือเรื่องพวกนี้เนี่ยจากฝั่งกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ถ้าจะพูดตรงๆก็คือยังถือว่าทําได้ช้าเรามีเรื่องของการชดคือเราไปช่วยเหลือในสถานการณ์ที่มัน

0: รุนแรงเกินไปแล้วคือมีการออกนโยบายทำลายพื้นที่ทำลายพันธุ์ที่ติดโรคครั้งใหญ่แล้วก็มีการจ่ายชดเชยกันแต่ว่าเรามาดูว่าเครื่องมือปัจจุบันที่เรารับมือกันในประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปรับมือที่พันธุ์ที่มันพอจะในบ้านเราเนี่ยเราใช้คำว่าพันธุ์สะอาดเนาะซึ่งมันจะแยกเป็น2 อย่างคือทนทานกับต้านทานทนทานเนี่ยหมายความว่ามันก็ติดโรคแต่ว่ามันก็ยังให้ดอกให้ผลอยู่ซึ่งพันธุ์ทนทานที่เป็นพันธุ์พาณิชย์ที่เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนิยมปลูกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 พันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ระยอง70พันธุ์เกษตรศาสตร์50พันธุ์ห้วยบง60ต่างๆยังไงก็ตามแต่พันธุ์พวกนี้เนี่ยมันปลูกกันกว้างขวางแต่มันก็ยังติดโรคอยู่ดีแล้วมันก็จะมีอีกพันธุ์หนึ่งที่เราเรียกว่าพันธุ์ต้านทานอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อพันธุ์อิทธิ1 2 3 4 5ต่างๆซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตหน่วยงานสำคัญก็คือเริ่มต้นจากสถาบันเกษตรเขตร้อนนานาชาติเนาะจากประเทศไนจีเรียที่อนุเคราะห์คือเขาระบาดมาก่อนแล้วเขาก็มีพันธุ์ต้านทานของเขาเนี่ยอนุเคราะห์มาแต่ว่ามาเข้าไทยเนี่ยต้องให้เครดิตมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยที่เขาแบบรีบรับพันธุ์มาก่อนหน่วยงานอื่นเลยแล้วก็รีบที่จะแบบพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็กระจายพันธุ์ออกไปแต่ว่ากว่าคือต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยมันมีคอขวดเยอะจริงๆตัวมันเองเนี่ยยากอยู่แล้วใช่ไหมครับคือตัวมันเองเนี่ยยากอยู่แล้วมันต้องทำกันหลายๆปีเหมือนกันมันก็เหมือนเราพัฒนาวัคซีนเนี่ยที่มันจริงๆกระบวนการปกติมันก็ใช้เวลาของมันแล้วเรายังไปเจอปัญหาอุปสรรคอีกว่าเรามันมีความเข้มงวดมีกระบวนการเอกสารต่างๆที่ทำให้เราเอาพันธุ์เข้ามาในประเทศแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปลงแปลงทดลองได้มันใช้เวลาปี2ปีเลยทีเดียวกว่าที่จะทดลองได้ซึ่งในปัญหาสถานการณ์ที่มันเร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันระบาดกัมพูชาก่อนชายแดนเขาติดกับเรามันไม่มีทางเลยที่มันจะไม่เข้าไทยแต่เนี่ยด้วยความล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยเสียหายมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอ้ยทำไมเราไม่ส่งเสริมพันธุ์ต้านทานไปเลยล่ะเพราะทำไมทุกวันนี้รัฐเนี่ยยังพยายามส่งเสริมพันธุ์สะอาดโดยการกระจายพันธุ์ทนทานไปอยู่เหตุผลหลักๆเลยก็คือก็ต้นพันธุ์มันมีไม่พอ ประมาณที่เข้าไปสนับสนุนในการผลิตต้นพันธุ์ต้านทานเนี่ยมันมีไม่พอจริงกำลังมันไม่มีพอจริง แม้ว่าเขาจะพยายามใช้เทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะเราจะได้ยินคำว่า x20 x10 อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่พอรัฐยังใส่เงินตรงเนี้ยไม่มากพอแล้วเราย้อนกลับไปว่าคือคนไทยสมัยนี้เนี่ยน่าจะเอียนแล้วกับคำว่าถอดบทเรียนอะไรต่างๆแต่ว่าจะถอดก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันมีทั้งสองขาเลยทั้งขาของเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เราเนี่ยตื่นตัวไม่พอแล้วก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยการขยายพันธุ์ต้านทานโรคเราเนี่ยสู้คู่แข่งในอุตสาหกรรมแป้งอย่างเวียดนามไม่ได้แล้วเรายังมีเรื่องของปัญหาอีกขาหนึ่งคือปัญหาของทางพาณิชย์ที่โอเคเมื่อก่อนเนี่ยเรามีมันเยอะแล้วเรานำเข้าได้พอสมควรเนี่ยมันเลยทำให้เราอาจจะแบบไม่ได้มาทบทวนวิธีปลูกวิธีค้าของเราให้มันมีประสิทธิภาพแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทบทวนวิธีปลูกวิธีค้ากติกาการค้ารวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายของเราเพื่อที่จะให้มันที่มันมีอยู่น้อยเนี่ยกลายเป็นมันที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผม
1: ค่ะก็พอจะมองเห็นความท้าทายหลายเรื่องนะคะที่เราคงจะต้องขับเคลื่อนนะคะภาครัฐก็คงจะต้องขับเคลื่อนในการยกระดับที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มปริมาณของมันสำปะหลังที่จะทำให้แข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยนะคะเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องโรคใบด่างเนี่ยค่ะเราจะจัดการโรคนี้ได้อย่างยั่งยืนได้ยังไงบ้างคะ
0: เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ต้านทานได้เลยคือพันธุ์ทนทานเนี่ยมันมีการคือพันธุ์ทนทานเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่เรามีท่อนพันธุ์เยอะอยู่แล้วในประเทศไทยใช่ไหมครับมันติดโรคแล้วก็มันมีการขายคอนเซปต์ว่าโอเคมันติดโรคมันก็ยังให้ดอกให้ผลแต่มันก็มีการทำสถิติมาให้เห็นว่าแบบมันติดโรคคือเรียกมันว่าทนทานเนี่ยแต่พอแบบผ่านไปครอบ2ครอบ3เนี่ยผลผลิตมันก็ลดลงอยู่ดียังไงเรื่องของการจัดการเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยต้องทำและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการจัดการระบบพาณิชย์ของเราแต่จริงๆเนี่ยเราอ่ะคืออีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งขึ้นมาได้เนี่ยเอามันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยเอาหัวมันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยการที่เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาและเรามีปัญหากับลาวด้วยซ้ำไปเนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยเสียหายด้วยซึ่งจริงๆอ่ะอยากให้เราเนี่ยทบทวนเรื่องของการนำเข้าหัวมันสำปะหลังเข้าสู่ประเทศไทยอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ย

0: ทุกวันนี้อุตสาหกรรมเราโตเนาะแล้วเรากลายมาเป็นคือถ้าเราจัดการเรื่องโลกอะไรต่างๆเนี่ยโอเคส่วนนั้นก็ทําไปแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ต่อให้จัดการยังไงเนี่ยการนําเข้าหัวมันเข้ามาป้อนสู่อุตสาหกรรมเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องทําแน่นอน
1: อืมค่ะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยสะท้อนว่าเราเนี่ยยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยสำหรับอุตสาหกรรมในบ้านเราเราจะสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมคะ
0: เราอยากจะให้ภาพอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ก่อนเกิดภาวะความขัดแย้งต่างๆเนี่ยสองประเทศหลักที่เรานําเข้าคือลาวกับกัมพูชา
1: อืม
0: เราปัดพม่าไปเลยพม่าอาจจะมีมันไม่มากพอแล้วเราก็พยายามขยายภายในประเทศเรานี่แหละแต่
1: อ
0: ม
1: ื
0: ันขยายได้จํากัดจริงๆครับอย่างที่บอกว่าม มันเนี่ยมันเป็นพืชที่มูลค่าผลผลิตมูลค่าของมันต่อไร่เนี่ยอาจจะสู้พวกอ้อยพวกอะไรไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีน้ําพื้นที่ไหนที่มีระบบชลประทานที่ดีเนี่ยเขาก็จะไปปลูกพืชอย่างอื่นกันฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยพื้นที่ปลูกมันเนี่ยมันจะหดอยู่แล้วยังไม่รวมกับว่าการขยายตัวของเมืองที่ไปกินพื้นที่เกษตรอีกฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นในการนําเข้ามันเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างในปี67เนาะเราก็นําเข้ามันมาจากลาวกับกัมพูชาเนี่ยสองประเทศเนี่ยใกล้ในอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าการนําเข้าจากสองประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเริ่มจากฝั่งกัมพูชาก่อนคือมันเราพอเราสะดุดเนี่ยโรงงานแป้งไทยเนี่ยจะเสียวัตถุดิบจากตรงนี้ไปเลยแล้วฝั่งลาวเองเนี่ยถึงแม้เขาจะยังส่งออกมันมาให้เราแต่ว่าลาวเนี่ยมีนโยบายว่าเขาจะไม่ส่งออกหัวมันสดมาให้เราเขาจะส่งออกต่อมันเส้นมันกระทบยังไงคือมันกระทบอุตสาหกรรมแป้งแน่นอนเพราะว่าแป้งเนี่ยต้องใช้หัวมันสด
1: ค่ะ
0: มันเส้นเนี่ยมันเอามาทําอาหารสัตว์แต่ว่าถ้าเราอยากจะป้อนโรงแป้งของเราเนี่ยเราต้องใช้หัวมันสดลาวเนี่ยไม่ส่งออกให้เราแต่ส่งออกให้เวียดนามนะฮ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: มัน
1: ม
0: ก็จะมีแบบคุยกันในวงการมันเนาะว่าแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าแบบมันก็จะเกิดว่าแบบมิตรภาพระหว่างเขากับเราไม่ว่าเราจะรักเขามากเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยมันสู้ไม่ได้ระหว่างมิตรภาพประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันที่เขาเรียกกันว่าแบบสหายร่วมรบกันมาอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: ซึ่ง
1: ม
0: มันก็แบบเนี้ยกลไกทางการทูตอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นแล้วว่าเราอาจจะต้องการหัวมันสดจากลาวแล้ว
1: ค่ะ
0: การเจรจาเนี่ยต้องทํากันอย่างจริงจังมากกว่านี้
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีการขายอุดมการณ์ชาตินิยมเหมือนกันนะว่าเนี่ยเราไม่นําเข้าจากกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หัวมันในประเทศก็สูงขึ้นแล้วก็ขายของได้แพงขึ้นภาพนี้เนี่ยมันให้มันเป็นมายาคติที่จริงในระยะสั้นๆมันจริงปีนี้เกษตรกรอาจจะขายหัวมันได้แพงขึ้นในปีนี้อาจจะจริงไปได้อีกสักปี2 ปีแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยหรือคนทํานโยบายพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ผลิตขายมันสําปะหลังขายแป้งมันสําปะหลังเนาะมันมีหลายประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยขยายกันใหญ่โตแล้วประเด็นสําคัญเนี่ยเราไม่ซื้อมันจากกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากโลกนะมัน
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ไหลไปที่เวียดนามใช่ไหมครับแล้วมันทําให้คู่แข่งของเราเนี่ยได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกไปผลิตแป้งมันก็เลยทําให้แป้งของเราเนี่ยสู้แป้งของเวียดนามไม่ได้ในแง่ของราคาแล้วสินค้าแป้งมันสำปะหลังเนี่ยในทางวิชาการเราเรียกเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือมันเป็นสินค้าที่จะซื้อจากไหนมันก็ไม่ต่างกันมาก
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันก็เลยทําให้เกิดว่ายังไงเสียเนี่ยถ้าเราแบบยังปล่อยให้เวียดนามเนี่ยได้เปรียบเราไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็จะยิ่งเสียเปรียบไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันไหนเราเสียอุตสาหกรรมแป้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะผลิตหัวมันไปสู่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไปจบที่แป้งกับมันเส้นแล้วตัวมันเส้นเองเนี่ยก็ขายได้จํากัดอีกนะครับก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: หัวหน้าโครงการวิจัยของผมนะอย่างดร.วิโรจน์นะนองเนี่ยเขาถึงกับแบบมั่นใจเลยว่าเราเนี่ยจะเสียอุตสาหกรรมแป้งให้กับเวียดนามอย่างแน่นอน
1: โอ้
0: ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราอ่ะจะต้องติดเราอ่ะจะต้องจัดการเรื่องนี้ว่าทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําเข้าหัวมัน
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ากเพื่อนบ้านหรือว่ากระจายแหล่งซื้อต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายเดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกันเรื่องท้ายแต
1: อ
0: ่
1: ื
0: มัน
1: ม
0: ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเรียนรู้จากประเทศต่างๆได้อีกพอสมควรเลยครับ
1: ค่ะทีนี้พอไปดูเรื่องของการจัดการของประเทศต่างๆนี่นะคะอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยว่ามีประเทศไหนที่เราได้ไปเรียนรู้แล้วก็จะนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมมันบ้านเราได้นะคะ
0: โอ้เราไม่ต้องไปไหนไกลเลยในภูมิภาคเราเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ค
0: ๆใ
1: ่
0: น
1: ะ
0: แง่ของการพัฒนาระบบการกระจายพันธุ์ต้านทานไปสู่เกษตรกรในวงกว้างคือขาแรกเลยเนี่ยมันมีสองขาขาแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าหน่วยงานด้านการเกษตรเขาเนี่ยจริงจังกว่าเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรือยังไงก็ตามแต่ว่าการบังคับ

ใช้กฎหมายในการทําลายพันธุ์ติดโรคของเขาเนี่ยมันมีความรัดกุมกว่าไทยมากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำคือเขาเนี่ยทำให้ระบบการวิจัยต่างๆเนี่ยมันสะดวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดหน่วยงานสำคัญของโลกผมยกตัวอย่างเช่น

0: เพื่อที่จะมารองรับสถานการณ์ที่มันเร่งด่วนมันเสียหายไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีการที่จะแบบเร่งรัดกระบวนการนี้เท่าที่ควรรวมถึงระบบการซื้อขายในประเทศเขาก็มีความน่าสนใจนะครับคือในประเทศของเราเนี่ยจริงๆในประเทศไทยเราเนี่ยเราบังคับนะว่าการขายมันสำปะหลังไปยังโรงงานเนี่ยต้องซื้อตามเปอร์เซ็นต์แป้งคือคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามันไปชั่งกิโลขายอย่างเงี้ยยังถือว่าผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ต้องไปคะต้องไปชั่งวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็ซื้อกันในเปอร์เซ็นต์แป้งแต่ด้วยความที่ระบบการบังคับใช้กฎหมายเรามันอาจจะยังไม่ดีนะมันมีการขายเนี่ยขายตามน้ําหนักมันเขาเรียกว่าขายมันคะแล้วก็แต่ว่ามันต่างกันกับที่เวียดนามที่มันมีการบังคับใช้ขายเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วอีกสําคัญคืออัตราจ่ายต่อเปอร์เซ็นต์แป้งของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าเรามันก็เลยจูงใจให้เกษตรกรของเขาเนี่ยก็คือดูแลมันแล้วก็ขายอย่างถูกต้องก็คือขายโดยการไปวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งขายในขณะที่ของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งคือถ้าคุณมีมันที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณได้เงินเพิ่มขึ้นอีกไม่เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่จูงใจให้คุณเนี่ยเอามันไปขายเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งมากนักแต่ว่าถ้าเราแบบขยายออกไปในสเกลระดับโลกมันเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกในเขตร้อนใช่ไหมครับถ้าในเรื่องของโรคและท่อนพันธุ์เนี่ยก็ต้องชื่นชมตัวอย่างของไนจีเรียแล้วก็แทนซาเนียซึ่งเขามีระบบรับรองพันธุ์มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อนพันธุ์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการแบบอบรมรับรองพันธุ์ที่ใช้ไปตั้งแต่ปลูกไปยันโรงงานต่างๆมันเลยทําให้เขาเนี่ยระบบการส่งเสริมพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีไม่ใช่แค่น้ําหนักดีนะคือเป็นพันธุ์ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในขณะที่ไทยเนี่ยเรื่องการควบคุมพวกนี้เนี่ยคือหลายที่เนี่ยปล่อยให้มันเป็นเสรีมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปลูกมันน้ํามันน้ําคืออะไรมันน้ําคือมันที่ปลูกแล้วได้น้ําหนักดีเชียวล่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งต่ําแล้วการที่มันแบบขายเป็นขายพวกนี้เนี่ยมันส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมนะแล้วท้ายสุดเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ราคามันสําปะหลังที่ตกอยู่กับเกษตรกรอยู่ดีแต่ถ้าเราพูดถึงอัพอีกสเกลหนึ่งในระดับปลายน้ําจริงๆมันสําปะหลังเนี่ยสินค้าที่แบบเป็นตัวชูโรงเป็นตัวที่แบบเราน่าจะรู้จักกันดีก็คือผงชูรส
1: ค่ะ
0: นะฮะเรามีตัวอย่างของอาชิโนโมโตะใช่ไหมครับที่เขาทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ผลิตอาชิโนโมโตะของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ผลิตผงชูรสเองละเขาก็ไปกระจายเขาก็ใช้วิธีการกระจายตั้งโรงงานต่างๆแล้วก็ให้อาชิโนโมโตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาไปผลิตสินค้าที่มันมูลค่าสูงขึ้นหรือว่าการใช้วัตถุดิบจากประเทศต่างๆอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างบทเรียนว่าประเทศหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องผลิตทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะต้องมีความจําเป็นที่อาจต้องดูเรื่องของความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สร้างบริษัทเครือข่ายต่างๆเนี่ยไปผลิตในหน่วยที่สําคัญ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเป็นตัวอย่างว่ามันก็มีตัวอย่างทั้งที่ใกล้ๆเราที่จัดการเรื่องการกระจายท่อนพันธุ์ได้ดีหรือว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ดีรวมถึงการผลิตสินค้าน้ําต่างๆได้ดีก็เป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมาจัดการนี่แหละอย่างที่เลยทิ้งไว้ว่าสองขาสําคัญคือทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตรและอีกขาหนึ่งคือเรื่องของการพาณิชย์เรื่องของมันสําปะหลังถ้าจัดการเนี่ยโอเคสถานการณ์มันก็ลําบากนะเพราะว่าการโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่แย่ไปกว่านี้ได้ครับผม
1: ค่ะก็ได้เห็นกรณีศึกษาจากต่างประเทศนะคะในหลายๆด้านที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ดังนั้นเนี่ยในเวลานี้นะคะถ้าเป็นเรื่องแรกๆที่ไทยควรเริ่มทำทันทีเนี่ยคุณวุฒิพงษ์มองว่าควรเป็นเรื่องอะไรคะ
0: ในระยะเร่งด่วนเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเรื่องของการเร่งผลิตและกระจายท่อนพันธุ์ต้านทานอันนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทนทาน
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นท่อนมันต้านทานที่สามารถที่จะแบบเอาไปปลูกแล้วไม่มีติดโรคมากนักนะซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องใช้การสนับสนุนของงบประมาณมากกว่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเข้าออกออกของงบประมาณตัวนี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกเลยว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้ทุ่มกับเนี้ยมากพอแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายไปเยอะอีกส่วนหนึ่งคือเราอาจจะต้องทบทวนเรื่องของการอำนวยความสะดวกและก็สร้างระบบนิเวศการวิจัยพันธุ์พืชให้มันมีความเข้มแข็งมากกว่านี้เราเห็นตัวอย่างเราเข้าใจกรมวิชาการเกษตรเนี่ยต้องมีความรัดกุมนะเพราะว่าเราเอาพันธุ์พืชอะไรจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาถึงแม้เรามีเจตนาดีแต่ถ้าแบบมันเอามาแล้วทําให้เกิดโรคระบาดเนี่ยมันจะสร้างปัญหามากแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันจําเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ที่เราจะต้องมีการวิจัยเพื่อป้องกันและรับมือการระบาดของโรคต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นแล้วล่ะที่จะต้องทบทวน fast track เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างระบบนิเวศดึงดูดให้หน่วยงานวิจัยสําคัญๆของโลกเนี่ย

0: ข้ามาทําวิจัยในไทยฉะนั้นมันทําได้แต่ว่ากระบวนการเอกสารต่างๆต้นทุนในการทําวิจัยต้นทุนทางธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องทําให้มันกระชับแล้วก็ทําให้มันลดลงมากกว่านี้เรามันถึงจะจูงใจที่จะดึงดูดหน่วยงานพวกนี้เข้ามาคือเราต้องพูดว่าระบบวิจัยของไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผูกอยู่กับระบบที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรารู้จักกันในนามวว.น.แต่ว่าไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันยึดโยงกับงบประมาณรายปีแล้วก็มันจะต้องมีการเรื่องของพิสูจน์ความคุ้มค่าต่างๆแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานพวกนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายในตัวมันเองแล้วการทดลองเนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวเป็นปกติมากๆฉะนั้นแบบจะช่วยได้มากถ้าแบบว่าเราจะทําให้ระบบวิจัยเนี่ยสอดคล้องก็คือแบบมีการให้งบประมาณในระยะที่มันต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจว่าการวิจัยต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบล้มเหลวแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะแบบพัฒนาต่อไปใบด่างเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญเลยว่าเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยความเสียหายมันเนี่ยมันมูลค่าสูงกว่างบวิจัยเยอะมากๆแล้วคนที่ได้รับผลกระทบนะครับมันก็คือเกษตรกรแล้วเกษตรกรพวกนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเกษตรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ไม่สูงมากนักเพ
1: ค
0: ราะ
1: ่ะ
0: ว่าใบเพราะว่ามันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ได้ถูกปลูกในสเกลที่มันแบบใหญ่มากอย่างพวกอ้อยพวกข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผม
1: ค่ะพอจะเห็นสถานการณ์นะคะแล้วก็ในระยะเร่งด่วนเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยควรจะต้องขับเคลื่อนยังไงนะคะทีนี้จากการศึกษาของทีมวิจัยของ TDRI เนี่ยมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างที่จะทำให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะ
0: เอาล่ะถ้าเราพูดถึงแบบในระยะยาวเนาะการสนับสนุนพันธุ์สนับสนุนการวิจัยพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงผลผลิตสูงนี้หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของไทยเนี่ยมันก็ยังมีความจําเป็นทุกวันนี้เนี่ยเรามี3ค่ายหลักเนาะ3ค่ายหลักคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมกระทรวงเกษตรแล้วก็มูลนิธิมันสำปะหลังเนี่ยเขาก็วิจัยกันแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการที่จะแบบให้งบประมาณในการทําวิจัยพวกนี้แล้วก็ที่อีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือว่าเมื่อมีการวิจัยพันธุ์ที่พอจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือให้กับประเทศได้แล้วเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของการขยายท่อนพันธุ์ไปสู่เกษตรกรอันนี้เป็นสิ่งที่ระยะกลางเนี่ยต้องทําในส่วนของกลางน้ําเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีเราต้องทบทวนแล้วล่ะเรื่องของการซื้อขายมันคือถึงแม้เราจะมีกฎหมายว่าเราจะต้องแบบซื้อขายมันในโดยการใช้เปอร์เซ็นต์แป้งแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหละหลวมอาจจะต้องทบทวนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายพวกนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะต้องทบทวนอัตราจ่ายต่อเปอร์เซ็นต์แป้งคือให้มันมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มแล้วได้อัตราจ่ายเพิ่มมันก็จะเป็นการจูงใจเกษตรกรให้ขายโดยอิงตามเปอร์เซ็นต์แป้งมากขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็คงรับไปแล้วก็ได้ยินข่าวดีว่าเขาก็มีความพยายามทําอยู่แล้วเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมมันทั้ง4สมาคมเนี่ยต่างเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทําการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อยากให้มองอย่างนี้ว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนี่ยแม้ว่าโปรไฟล์ของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคมากแต่มันกระทบวงกว้างจริงๆแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆแพ็กเกจเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมีการมองปัจจัยเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าเราสามารถสร้างมันได้อย่างยั่งยืนเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีรายได้ต่ำด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคือเราเลี่ยงเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้นะครับคือยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่ทีมวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่าเราจะต้องแบบเปิดเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการเปิดการค้าระหว่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์อย่างเช่นเราอาจจะต้องบริหารให้ยืดหยุ่นไปตามเวลาปริมาณและผลผลิตในประเทศว่าโอเคช่วงนี้เราขาดมันอย่างเงี้ยเราเปิดให้นําเข้ามากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันคือเรื่องของการควบคุมโรคการตรวจสอบแหล่งกําเนิดและก็การร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและโรงงานคือในปัจที่ผ่านมาเนี่ยมันการซื้อขายมันเนาะโดยเฉพาะจากกัมพูชาเนี่ยบางทีเขาขุดมาทั้งต้นเลยฉะนั้นเนี่ยติดโรคติดอะไรมาเนี่ยมาหมดนะครับติดหมดฉะนั้นการควบคุมเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องทําอย่างเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็การตรวจสอบแหล่งกําเนิดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินกระแส EUDR คือเรื่องของพยายามที่จะกีดกันสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่แบบรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติต่างๆแล้วมันสำปะหลังเนี่ยอาจจะยังไม่อยู่ในเขตนั้นเขตของ EUDR แต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า

0: วันดีคืนดีเมื่อไหร่ EU หรือประเทศต่างๆเนี่ยจะขยายขอบเขตมาที่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังฉะนั้นเราควรเตรียมเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนในระยะยาวนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการอุดหนุนหรือว่าการส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงขึ้นเราจะได้เห็นตัวอย่างอย่างเช่นแป้งดัดแปลงเฉพาะทางต่างๆแป้งที่เกรดเภสัชกรรมใช่ไหมเราเอาแป้งเนี่ยไปทำเรซิเพียนหรือว่าพวกที่ไว้เป็นแคปซูลยาอะไรต่างๆพวกนี้เครื่องสำอางอาหารปลอดกลูเตนมันมีกระแสเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพสารให้ความหวานบางอย่างสารเคมีชีวภาพบางอย่างซึ่งรัฐเนี่ยก็สามารถช่วยได้นอกจากเรื่องของ BOI อาจจะมีการลงทุนเรื่องของโรงงานต้นแบบการลงทุนเรื่องของหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมต่างๆหรืออาจจะมีบางส่วนที่ต้องการ Economy of Scale อย่างเช่นพวกห้องปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบแล้วก็ลงทุนเรื่องของการดึงดูดพวกเนี่ยธุรกิจต่างๆเช่นพวกโรงหมักโรงกลั่นชีวภาพที่มันเกิดในต่างประเทศเนี่ยให้เขามาลงทุนในไทย
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ทำกันไปหลายด้านเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดแต่มันก็จะทําให้เราเนี่ยพยุงกันไปได้ในระยะยาวแล้วก็เชื่อว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับประเทศไทยแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่ามันสำปะหลังนะตลาดยังมีโรงงานเราก็พร้อมแต่ว่านี่แหละเราต้องจัดการเรื่องหัวมันไม่พอแล
1: ค
0: ้ว
1: ่ะ
0: ในระยะยาวเนี่ยก็ค่อยจัดการเรื่องของการทําระบบซื้อขายให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การแปรรูปมันไปสู่สินค้าที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นครับผม
1: ค่ะโอ้ก็เป็นข้อเสนอแนะจากทีมวิจัยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้เห็นเรื่องของสถานการณ์แล้วก็โจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยที่ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนต่อนะคะจะทำยังไงให้มีหัวมันเพิ่มมากขึ้นในบ้านเราเป็นวัตถุดิบที่ใช้ได้นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความเปราะบางของทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวุฒิพงศ์มากเลยนะคะแล้วไว้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับขอบพระคุณ
1: ค
0: พิ
1: ่
0: ธ
1: ะ
0: ีกรด้วยคร
1: ขอ
0: ับ
1: คุณค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะจากทีมวิจัยของ TDRI นะคะวันนี้ได้เห็นภาพค่ะสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของบ้านเรานะคะก็มีโจทย์สำคัญมีความท้าทายอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโลกนะคะวันนี้ทีมวิจัยโดยคุณวุฒิพงษ์ตุ้นยุทธนะคะได้สะท้อนภาพให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตลาดโลกเป็นยังไงแล้วเราจะแข่งขันได้อย่างไรบ้างก็เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากทีมวิจัยหลายเรื่องนะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณฟังกันตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะ
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไร

0: ีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางระเบิดร้านสะดวกซื้อในปัตตานีได้2รายขณะที่ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาตาแบะหมู่ที่3ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่ก่อนเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายโดยภายหลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบหยดเลือดและปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนและภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประธานสภาชี้แจงถึงการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังกฎหมายนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569หรือกฎหมายนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้โดยกล่าวว่าตามมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานสภาในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญเรื่องการขจัดความขัดแย้งซึ่งเสนอชื่อได้1รายชื่อขณะนี้ตนกำลังพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมเพื่อเสนอโดยเร็วเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานและใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับการนิรโทษกรรมโดยเร็วแต่กำลังหาอยู่ว่าใครที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งซึ่งตนเพิ่งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูขอบเขตเพราะต้องตั้งตามที่กฎหมายให้อำนาจคาดว่าน่าจะได้รายชื่อใน 1-2 วันนี้และส่งรายชื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีได้เลยโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ของกินีส่งเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาผู้ประสบเหตุร่วมกับอาสาสมัครหลังเกิดเหตุดินและกองขยะถล่มทางการกินีได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ประสบเหตุร่วมกับอาสาสมัครที่ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปก่อนหลังเกิดเหตุดินและกองขยะถล่มบริเวณภูเขาขยะในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับนำรถขุดเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะเจ้าหน้าที่ของหน่วยฉุกเฉินของกินีระบุว่าเหตุดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ่อขยะดาเอสซาลามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังถูกทำลายมีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายและบาดเจ็บอีก22คนชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่งเล่าว่าได้ยินเสียงดังช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาจึงออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่กองขยะระลอก2จะถล่ม

0: ลงมาจนทำให้บ้านของเขาทั้งหลังพังทลายลงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: ประวัติศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom กับผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ชูชัยวัฒนาหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมลwarasit@cbs.jula.ac.th ครับก็เช่นเคยนะครับทุกวันอังคารก็จะเป็นสาระความรู้จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสาระทางด้านสถิติประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจโดยในวันนี้ก็จะเป็นสาระทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับหลังจากที่เมื่อเอพิโซดที่แล้วเนี่ยพวกเราได้พูดร่วมพูดคุยกันในเรื่องของตัว Chat GPT Work ใช่ไหมครับเราได้เห็นหรือทำความรู้จักว่ามันคืออะไร Use Case ทั้งทางด้านธุรกิจกับทางด้านส่วนตัวเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในอีกมุมมองหนึ่งของ Chat GPT Work ครับนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเอพิโซดที่แล้วเราได้เห็นตัวอย่าง Use Case สำหรับคนทั่วไปและองค์กรแล้วนะครับคำถามต่อมาที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือเราจะใช้ Chat GPT Work อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆเพราะต่อให้ AI เก่งแค่ไหนถ้าเราอธิบายงานไม่ชัดให้ข้อมูลไม่ครบหรือแม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าต้องการผลลัพธ์แบบไหน AI ก็มีโอกาสพาเราเดินไปผิดทางได้เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึง Generative AI เรามักจะพูดถึงคำว่า Prompt Engineering พูดง่ายๆก็คือศิลปะหรือเทคนิคในการเขียนคำสั่งให้ AI ทำงานตามที่เราต้องการแต่ผมคิดว่าเมื่อเราเข้าสู่ยุคของ Chat GPT Work แนวคิดนี้กำลังเปลี่ยนไปครับเราอาจจะคิดน้อยลงว่าฉันจะเขียนพร้อมอย่างไรให้เก่งและคิดมากขึ้นว่าถ้าฉันมีผู้ช่วยที่เก่งมากคนหนึ่งฉันจะมอบหมายงานให้เขาอย่างไรนี่เป็นmindsetที่แตกต่างกันมากนะครับการถาม ChatGPT แบบเดิมเราอาจจะพิมพ์ว่าช่วยตอบยอดช่วยวิเคราะห์ยอดขายให้หน่อยแต่ถ้าเป็นการมอบหมายงานเราอาจจะพูดว่าผมต้องนำเสนอผลประกอบการให้ผู้บริหารในวันศุกร์ช่วยวิเคราะห์ยอดขาย3เดือนล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายแยกตามสาขาหาสาขาที่มีความผิดปกติวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องและทำสไลด์สรุปไม่เกิน10หน้าโดยผู้บริหารควรอ่านและเข้าใจสาการได้ภายใน5นาทีคุณผู้ฟังลองสังเกตนะครับคำสั่งที่2เนี่ยไม่ได้เพียงบอกว่าให้ทำอะไรแต่บอกว่าทำไปเพื่ออะไรใครคือผู้รับผลรับต้องใช้ข้อมูลอะไรต้องวิเคราะห์ประเด็นไหนและผลงานสุดท้ายควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร OpenAI เองก็แนะนำหลักพื้นฐานของพร้อมว่าคำสั่งที่เขียนเฉพาะเจาะจงมีบริบทและระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะช่วยให้ ChatGPT เข้าใจเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นดังนั้นถ้าผมสรุปหลักการ ChatGPT Work ให้จำง่ายผมอยากจะให้ผู้ฟังจำคำอยู่6คำได้แก่ Goal Context Source Constraint Checkpoint และ Output ครับผมขออนุญาตอธิบายทีละคำให้ผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจว่าแต่ละคำหมายความว่าอะไรนะครับคำแรกคือ goal บอกเป้าหมายไม่ใช่บอกแค่งานครับเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มงานเราควรถามตัวเองว่างานนี้ทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพียง แค่ฉันอยากได้ PowerPoint เพราะ PowerPoint เป็นเพียงรูปแบบของ

ผลลัพธ์เป้าหมายจริงอาจจะเป็นต้องการให้ผู้บริหารอนุมัติงบประมาณหรือต้องการให้ลูกค้าเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรหรือต้องการให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนภายใน30นาทีลองเปรียบเทียบ2พร้อมนะครับแบบแรกเราแค่เขียนว่าช่วยสร้าง presentation เรื่อง AI ให้หน่อยกับแบบที่2ช่วยสร้าง presentation สำหรับผู้บริหารระดับกลางที่ไม่มีพื้นฐานด้าน AI เพื่อให้เข้าใจว่า Generative AI สามารถช่วยเพิ่ม productivity ในองค์กรได้อย่างไรภายในเวลา20นาทีโดยหลังจบการนำเสนอผู้ฟังควรระบุ use case ที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้อย่างน้อย1เรื่องจะเห็นได้ว่าแบบที่2เนี่ยมีเข็มทิศในการทำงานชัดเจนกว่ามากดังนั้นหลักแรกก็คือ Don't assign a file, assign an outcome อย่ามอบหมายแค่การสร้างไฟล์ครับแต่มอบหมายผลลัพธ์ที่เราอยากให้เกิดคำที่สองนะครับคือคำว่า context ให้เข้าใจสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงลองจินตนาการตามนะครับในชีวิตจริงถ้าเรามีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานแล้วหัวหน้าเพียงบอกว่าทำรายงานนี้ให้หน่อยพนักงานใหม่คงมีคำถามเต็มไปหมดว่ารายงานเรื่องอะไรทำให้ใครที่ผ่านมาเขาทำกันยังไงอะไรคือเรื่องสำคัญอะไรคือเรื่องห้ามทำ AI ก็เหมือนกันครับยิ่งถ้าเรามอบหมายงานที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่คอนเทกต์ก็จะยิ่งสำคัญมากเท่านั้นครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะสั่งว่าช่วยเขียนแผนการตลาดร้านอาหารเราอาจจะบอกว่าร้านของเราเป็นร้านบุฟเฟ่ขนาดกลางอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยลูกค้าหลักคือนักศึกษาและครอบครัวช่วงวันธรรมดาตอนกลางวันลูกค้าน้อยแต่ช่วงเย็นและวันหยุดค่อนข้างเต็มเราต้องการเพิ่มยอดขายวันจันทร์ถึงพฤหัสโดยไม่ใช้การลดราคาหนักเพราะไม่ต้องการกระทบภาพลักษณ์และมาร์จินเพียงแค่คอนเทกต์เพิ่มขึ้นคำตอบที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปทันทีครับนี่เป็นทักษะสำคัญของผู้ใช้ AI ในอนาคตครับคนที่ใช้ AI เก่งอาจจะไม่ใช่คนที่รู้คำสั่งเทคนิคมากที่สุดแต่อาจจะเป็นคนที่สามารถอธิบายบริบทของปัญหาได้ดีที่สุดครับคำที่3นะครับคำว่าซอส ChatGPT Work มีจุดเด่นตรงที่สามารถทำงานกับไฟล์และแอปที่เชื่อมโยงรวมทั้งรวบรวมบริบทจากแหล่งต่างๆเพื่อทำงานที่ยาวและหลายขั้นตอนได้ครับแต่หลักหนึ่งที่เราควรจะจำไว้เสมอก็คือ AI เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ข้อมูลผิดกลายเป็นข้อมูลถูกได้ถ้าข้อมูลต้นทางไม่ดีผลลัพธ์ก็มีโอกาสไม่ดีนะครับดังนั้นควรระบุให้ชัดเจนไฟล์ใดคือข้อมูลหลักข้อมูลช่วงเวลาใดที่ต้องใช้แหล่งใดเชื่อถือได้มากกว่ากันและถ้าข้อมูล2แหล่งขัดแย้งกันให้ใช้แหล่งไหนเช่นใช้ไฟล์ชื่อ actualsale.excel เป็นข้อมูลยอดขายจริงใช้ budget 2026.excel เป็นเป้าหมายและใช้ข้อมูลจาก CRM เฉพาะรายการที่อัปเดตหลังวันที่1มกราคม2026หากตัวเลขไม่ตรงกันห้ามเลือกตัวเลขเองให้แสดงความแตกต่างและแจ้งผมก่อนประโยคสุดท้ายสำคัญมากครับถ้าข้อมูลไม่ตรงกันอย่าเดานี่เป็นประโยคที่ผมคิดว่าควรใช้บ่อยมากๆกับงานสำคัญคำที่4คือ constraint ครับใช้ในโลกการทำงานที่ไม่มีงานไหนไม่มีข้อจำกัดเรามีเวลามีงบประมาณมีนโยบายมีแบรนด์ไกด์ไลน์มีรูปแบบเอกสารมีจำนวนหน้ามีข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย AI ควรรู้ข้อจำกัดนั้นตั้งแต่ต้นครับเช่นรายงานไม่เกิน5หน้าใช้ภาษาที่ผู้บริหารใช้ไม่ใช่ภาษาที่สายเทคนิคเข้าใจห้ามเปิดเผยชื่อพนักงานใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานในไฟล์ถ้าเป็นข้อสันนิษฐานให้ระบุว่าเป็นข้อสันนิษฐานหรือห้ามส่งอีเมลหรือแชร์เอกสารจนกว่าผมจะอนุมัติตรงนี้เป็นจุดที่การใช้เวิร์กแตกต่างจากแชทเล่นๆอย่างชัดเจนครับเพราะเมื่อ AI สามารถทำงานได้มากขึ้นเราต้องกำหนดขอบเขตอำนาจของ AI ให้ชัดเจนด้วยครับคำที่5คือเช็คพอยต์นี่อาจจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการใช้ AI ทำงานจริงครับสมมุติว่าเราสั่งให้ AI ทำงาน10ขั้นตอนถ้าขั้นตอนที่2ผิดแต่เรารอไปตรวจเมื่อถึงขั้นตอนที่10สิ่งที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดเกิดขึ้นจากขั้นตอนที่2อาจจะขยายไปทุกขั้นตอนหลังจากนั้นดังนั้นงานสำคัญเราควรออกแบบจุดตรวจสอบเช่นก่อนวิเคราะห์ขอให้สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ที่ผมตรวจให้ผมตรวจครั้ง1ครั้งหรือหลังทำความสะอาดข้อมูลให้แสดงจำนวนเรคคอร์ดก่อนและหลังหรือก่อน forecast

ให้ผมตรวจสมมุติฐานก่อนหรือก่อนสร้าง presentation ให้แสดงตารางตัวเลขสุดท้ายและเราสามารถเพิ่มนะครับจุดตรวจสอบเช่นก่อนส่งหรือเผยแพร่อะไรก็ตามต้องขออนุมัติแนวคิดแบบนี้เรียกว่า human in the loop มนุษย์ไม่ต้องทำเองทุกอย่างแต่ต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่การตัดสินใจมีความสำคัญครับ ChatGPT Work ถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าตอบคำถามเปลี่ยนทิศทางและอนุมัติการดำเนินงานสำคัญระหว่างการทำงานได้ดังนั้นอย่ามอง Human in the Loop ว่าเป็นข้อจำกัดของ AI ผมกลับมองว่ารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ที่เหมาะสมกว่า AI ทำในสิ่ง AI ถนัดมนุษย์ตัดสินใจในสิ่งที่มนุษย์ควรรับผิดชอบครับคำที่6ซึ่งเป็นคำสุดท้ายนะครับคือคำว่า output ครับเราต้องการอะไรเมื่อจบงานต้องการเอกสารต้องการไฟล์ presentation ต้องการ spreadsheet ต้องการ dashboard หรือต้องการ checklist หรือต้องการ executive summary หรือทั้งหมดนอกจากประเภทไฟล์แล้วเราควรจะบอกความต้องการ output ในรูปแบบของโครงสร้างไฟล์ด้วยครับเช่นผลลัพธ์สุดท้ายขอเป็นpresentation 10หน้าหน้าแรกเป็น executive summary หน้าที่2ถึงหน้าที่5เป็นผลประกอบการหน้าที่6ถึง8เป็นสาเหตุหน้าที่9เป็น recommendation หน้าสุดท้ายเป็น decision required AI จะทำงานง่ายขึ้นมากครับเพราะรู้ตั้งแต่ต้นว่าปลายทางของงานที่ทำอยู่ตรงไหนแต่คุณผู้ฟังครับถ้าใช้ ChatGPT Work ให้คุ้มจริงๆผมอยากชวนคิดไปอีกขั้นหนึ่งครับอย่าหยุดที่สร้างพร้อมที่ดีให้พยายามสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ดีสมมุติว่าทุกวันศุกร์คุณต้องทำรายงานหรือท่านผู้ฟังต้องทำรายงานยอดขายวิธีแรกคือทุกวันศุกร์เราเปิด ChatGPT แล้วพิมพ์คำสั่งเดิมก็คือช่วยทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์นี่คือการใช้ AI แบบ Task หรือแบบเป็นงานชิ้นๆที่เราจะต้องสั่งทุกวันศุกร์แต่เราสามารถออกแบบใหม่ได้ว่าทุกวันศุกร์1ดึงข้อมูลยอดขาย2เปรียบเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ก่อน 3. หา product ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติ 4. ตรวจสอบแคมเปญที่เกิดขึ้น 5. สรุป3ประเด็นที่ผู้บริหารควรรู้ 6. จัดทำรายงานสรุปรูปแบบเดิม 7. แจ้งว่าเราว่างานที่ทำพร้อมตรวจแล้วนี่คือ workflow ครับและถ้าเป็นงานที่เกิดซ้ำๆ ChatGPT จะมี schedule task สำหรับงานครั้งเดียวงานที่เกิดซ้ำการวีปเป็นประจำและการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความแตกต่างครับความแตกต่างระหว่าง ChatGPT ธรรมดากับ ChatGPT Work ก็คือพร้อมทำงาน1งานได้เร็วขึ้นแต่ Workflow สามารถทำให้กระบวนการการทำงานทั้งกระบวนการเปลี่ยนไปครับตรงนี้ต่างหากครับที่ผมคิดว่ามีผลต่อ Productivity ขององค์กรอย่างมากในอนาคตสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ตัว ChatGPT Work นะครับผมขอแนะนำเทคนิค3ระดับก่อนปล่อย AI ไปทำงานครับระดับที่1คือให้ AI ช่วยคิดยังไม่ให้ AI ทำอะไรกับระบบช่วยให้วิเคราะห์เสนอทางเลือกช่วยสร้างร่างระดับนี้ความเสี่ยงต่ำครับระดับที่2คือให้ AI ช่วยทำให้ AI เปิดไฟล์วิเคราะห์ข้อมูลสร้างรายงานสร้าง presentation หรือสร้าง spreadsheet แต่มนุษย์ควรตรวจสอบทุกชิ้นงานก่อนนำไปใช้และเมื่อเราเริ่มมั่นใจจะนำไปสู่ระดับที่3ครับก็คือให้ AI ช่วยขับเคลื่อน workflow เช่นทำรายงานประจำตรวจความเปลี่ยนแปลงติดตามสถานะหรือเริ่มดำเนินการหรือดำเนินงานตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ถึงระดับ3ผมก็ยังไม่แนะนำให้ทุกอย่างเป็นออโตโนมัสทั้งหมดหรืออัตโนมัติทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินข้อมูลส่วนบุคคลสัญญาการจ้างงานการประเมินบุคคลการสื่อสารกับลูกค้าหรือการตัดสินใจที่ย้อนกลับยากควรมีเช็คพอยต์ของมนุษย์อยู่เสมอนั่นก็คือเอา human in the loop ของการทำงานครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมฉบับเต็มกันนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมของการใช้ GPT Work ครับสมมุติสถานการณ์ว่าผมเป็นผู้จัดการร้านอาหารครับผมอาจจะมอบหมาย ChatGPT Work ว่าคุณทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ผลประกอบการประจำสัปดาห์เป้าหมายคือช่วยให้ผู้จัดการร้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและควรทำอะไรในสัปดาห์หน้าใช้ข้อมูลยอดขายจำนวนลูกค้าค่าเฉลี่ยต่อบินรายการโปรโมชั่นและต้นทุนวัตถุดิบจากฝ่ายที่กำหนดเปรียบเทียบกับ4สัปดาห์ก่อนหน้าโดยหา3สิ่งที่เกิดที่ดีขึ้น

สามสิ่งที่แย่ลงและสามเรื่องที่ควรจับตาถ้าพบข้อมูลผิดปกติห้ามแก้เองให้ทำเครื่องหมายแจ้งเตือนไว้จากนั้นเสนอคำแนะนำไม่เกิน5ข้อโดยทุกข้อต้องอ้างอิงจากข้อมูลที่พบสร้าง Executive Summary 1หน้าและ Presentation 5สไลด์สำหรับการประชุมผู้จัดการก่อนสร้าง Presentation ให้แสดงผลวิเคราะห์และ Recommendation หรือคำแนะนำให้ผมตรวจสอบก่อนคุณผู้ฟังครับพร้อมนี้ไม่ได้มีศัพท์เทคนิคอะไรเลยแต่มันประกอบไปด้วย Goal Context Source Constraint Checkpoint และ Output ครับซึ่งครบทั้ง6อย่างที่เราได้พูดคุยกันมาครับดังนั้นถ้าจะจำคำแนะนำช่วงนี้เพียงประโยคเดียวผมอยากให้จำให้ขึ้นใจว่าการใช้ ChatGPT Work ที่ดีไม่ใช่สั่ง AI ให้เก่งขึ้นแต่คือการที่มนุษย์มอบหมายงานให้ชัดขึ้นและ AI เริ่มทำงานแทนเราได้มากขึ้นครับคำถามสำคัญถัดไปก็คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรมอบให้ AI ตัดสินใจเองตรงนี้จะนำเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับเมื่อ AI ทำงานได้มากขึ้นมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นจริงไหมครับดังนั้นความปลอดภัยข้อจำกัดหรือ governance และอนาคตของการทำงานของมนุษย์กับ AI เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราพูดถึง AI เรามักจะตั้งคำถามว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่เมื่อเข้าสู่ยุค AI agent และ ChatGPT work ผมคิดว่าเราต้องเพิ่มอีกคำถามหนึ่งครับนั่นก็คืออะไรที่เราควรอนุญาตให้ AI ทำครับสองคำถามนี้ไม่เหมือนกันนะครับ AI อาจจะสามารถทำงานบางอย่างได้แต่ไม่ได้แปลว่า AI ควรได้รับอนุญาตให้ทำงานทุกอย่างยิ่ง AI มีความสามารถในการเปิดไฟล์เชื่อมโยงข้อมูลสร้างชิ้นงานและดำเนินงานหลายขั้นตอนได้มากเท่าไหร่เรื่อง governance หรือการกำกับดูแลก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเท่านั้นครับผมอยากเสนอหลักคิดง่ายๆอยู่5ประการครับหลักที่1 AI สามารถผิดได้แม้คำตอบจะดูน่าเชื่อถือสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับก็คือ ChatGPT ไม่ใช่ฐานข้อมูลความจริงและ AI ไม่ได้มีตาประทับว่าข้อความนี้ถูกต้อง 100% คำตอบที่เขียนดีมีโครงสร้างดีฟังดูมีเหตุผลไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปนะครับในงานทั่วไปความผิดพลาดเล็กน้อยอาจจะมีผลมากแต่ลองเปลี่ยนมาเป็นเรื่องตัวเลขงบประมาณรายชื่อพนักงานเงื่อนไขสัญญาผลการตรวจทางการแพทย์กฎหมายข้อกำหนดทางภาษีหรือข้อมูลที่ใช้ประเมินบุคคลความผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจจะส่งผลกระทบสูงมากดังนั้นเราควรแบ่งงานตามระดับความเสี่ยงงานความเสี่ยงต่ำเช่นระดมความคิดปรับภาษาสร้างเอาท์ไลน์ส่งเอกสารไม่สำคัญอาจจะเป็นการตรวจเช็คโดยคนอย่างรวดเร็วงานเสี่ยงปานกลางเช่นรายงานภายในวิเคราะห์ยอดขาย presentation หรือแคมเปญควรตรวจข้อมูลและข้อสรุปแต่งานความเสี่ยงสูงเช่นการแพทย์กฎหมายการลงทุนการจ้างหรือเลิกจ้างการอนุมัติสินเชื่อการลงนามผูกพันองค์กรจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอำนาจตรวจสอบและรับผิดชอบครับหลักคิดง่ายๆคือยิ่งผลของความผิดพลาดสูงการกำกับของมนุษย์หรือ human in the loop ก็ต้องสูงตามไปด้วยครับหลักที่2คือ principle of least privilege ครับคำนี้มาจากโลก cyber security ก็คือให้สิทธิ์ AI เท่าที่จำเป็นครับถ้า AI ต้องการอ่านไฟล์ยอดขาย1ในโฟลเดอร์ไม่จำเป็นต้องให้เข้าถึง drive ทั้งหมดแต่ต้องตรวจเฉพาะ calendar ไม่จำเป็นต้องเปิดอีเมลทั้งกล่องนะครับถ้าต้องสร้างดราฟต์อาจจะไม่จำเป็นต้องให้สิทธิ์พับบลิชและถ้าต้องสร้างอีเมลอาจจะให้ร่างได้แต่ไม่จำเป็นต้องส่งให้เองเราควรแยกคำว่า read create modify send delete ออกจากกันนะครับเวลาเรามอบหมายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงไฟล์หรือการส่งอีเมลเพราะระดับความเสี่ยงของขั้นตอนต่างๆของการทำงานมันมีความเสี่ยงต่างกันมากครับการให้ AI อ่านข้อมูลกับการให้ AI ลบข้อมูลไม่ใช่อำนาจระดับเดียวกันการให้ AI ร่างอีเมลกับการให้ AI ส่งอีเมลออกไปหาลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันดังนั้นเปิดคอนเนคชันหรือเปิดเพอร์มิชันใดๆถามตัวเองว่า AI จำเป็นต้องได้สิทธินั้นเพื่อทำงานนี้จริงหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ก็ไม่ควรเปิดครับหลักที่3คือข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับต้องมีเส้นแบ่งต่อมาจะเป็นเรื่อง data privacy ครับสำหรับ ChatGPT แบบบุคคลผู้ใช้สามารถไปที่ Setting

0: Data Control และปิด Improve Model for Everyone เมื่อปิดแล้วบทสนทนาใหม่จะไม่ถูกปรับปรุงโมเดลส่วนบริการสำหรับองค์กร ChatGPT Business Enterprise หรือ Education ข้อมูลองค์กรไม่ได้ถูกนำไปใช้ฝึกหรือปรับปรุงโมเดลเป็นค่าเริ่มต้นของตามนโยบายของ OpenAI นะครับอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรสามารถอัปโหลดอะไรเข้าไปใน AI ก็ได้โดยไม่ต้องคิดองค์กรต้องมีนโยบายของตัวเองครับว่าข้อมูลประเภทไหนใช้กับ AI ได้ข้อมูลประเภทไหนต้องทำ Anonymization ข้อมูลประเภทไหนห้ามอัปโหลดใครมีสิทธิ์เชื่อมโยงระบบใครอนุมัติออโตเมชันผลลัพธ์เก็บไว้นานแค่ไหนและใครต้องตรวจสอบก่อนไปใช้งานจริงครับเพราะ Data Governance ไม่ใช่เรื่องของผู้บริหาร AI แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ให้บริการองค์กรและผู้ดูแลครับหลักข้อที่4คืออย่าออโตเมชันกระบวนการที่ยังไม่ดีครับออโตเมชันไม่ได้ทำให้ process ที่ไม่ดีกลายเป็น process ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ process ที่ไม่ดีทำงานเร็วขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อบริษัทครับเพราะฉะนั้นปัญหาของระบบที่ไม่ดีกระบวนการที่ไม่ดีก็ยังคงอยู่นะครับแม้ว่า AI จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นองค์กรควรจะปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนให้ดีก่อนถึงจะนำ AI เข้ามาใช้หลักที่5ครับคือ accountability ยังคงเป็นของมนุษย์นี่คือประเด็นที่ผมอยากเน้นที่สุดครับในถ้า AI เขียนรายงานผิดคำถามไม่ควรจบที่ทำไม AI ถึงผิดแต่ต้องถามที่ใครเป็นคนรับผิดชอบในการตรวจรายงานนี้ถ้า AI ส่งข้อมูลผิดให้กับลูกค้าใครเป็นคนออกแบบ workflow ใครอนุญาตให้ส่งอัตโนมัติหรือใครกำหนด checkpoint เพราะคำว่า AI agent อาจจะทำให้เรารู้สึกว่า AI มีความเป็นอิสระแต่ในองค์กร authority ต้องมาคู่กับ accountability ครับถ้าเราให้อำนาจระบบมากขึ้นเราก็ต้องออกแบบความรับผิดชอบให้ชัดเจนตามไปด้วยมาถึงตรงนี้ผมอยากคุยประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้ครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านมองไปไกลกว่าตัวเครื่องมือเล็กน้อยผมคิดว่า ChatGPT Work บอกเราถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่กว่านั้นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์คอมพิวเตอร์กำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราต้องเรียนรู้ว่าโปรแกรมทำงานอย่างไรวิเคราะห์ข้อมูลต้องรู้เมนูของ spreadsheet อยากทำ presentation ก็ต้องรู้จักโปรแกรม presentation อยากค้นหาอีเมลก็ต้องเข้าอีเมลอยากจัด calendar ก็ต้องเข้าไป calendar คอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์มากมายที่มนุษย์ต้องเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์แต่ละตัวแต่ในโลกเอเจนต์เราเปลี่ยนจากการบอกคอมพิวเตอร์ว่าฉันต้องกดปุ่มอะไรไปเป็นนี่คือสิ่งที่ต้องที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นแล้ว AI จะช่วยหาว่าจะใช้เครื่องมือไหนต้องเปิดไฟล์อะไรต้องเปิดไฟล์ไหนแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนไหนได้บ้างนี่คือการเปลี่ยนจาก command based computing ไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า intent based computing หรือคอมพิวเตอร์เริ่มจากความตั้งใจและเป้าหมายของมนุษย์แทนที่จะเริ่มจากเมนูและคำสั่งของซอฟต์แวร์ครับบนทิศทางนี้จะดำเนินต่อไปทักษะของคนทำงานก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเราอาจจะใช้เวลาน้อยลงในการจำว่าปุ่มนี้อยู่ตรงไหนและใช้เวลามากขึ้นในการคิดว่าปัญหาจริงๆคืออะไรผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรและข้อมูลไหนที่น่าเชื่อถือมีข้อจำกัดอย่างไรอะไรคือเกณฑ์ของงานที่ดีจะเห็นได้ว่า AI agent เปลี่ยนโลกการทำงานเราและเปลี่ยนโลกการทำงานของธุรกิจจริงๆนะครับหมดเวลาของ Innovative Wisdom แล้วนะครับหากผู้ฟังมีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะใดๆติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมลwarasit@cbs.jula.ac.th นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
3: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
4: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
5: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
6: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
7: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
8: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคม2569ช่วงเวลา 9:30 นจนถึง 10:00 นผมชวนคุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพกันนะคะและในทุกๆวันจันทร์อังคารก็จะเจอกับผมส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์นั้นก็จะเป็นคุณรันเราสองคนก็รับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ยินดีต้อนรับกันทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะผู้ฟังโหลดติดกันแล้วหรือยังคะต้องติดเครื่องกันไว้ด้วยนะคะเพราะแอปพลิเคชันนี้สำคัญกับผู้ฟังมากถ้าหากว่าผู้ฟังเนี่ยชอบที่จะฟังหลายๆรอบบางทีนี้ฟังกันไม่ทันนะคะก็ไปคลิกกันได้เลยนะคะยิ่งถ้าเป็นมือถือด้วยแล้วเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวที่ผมจะชวนผู้ฟังคุยกันก็ต้องบอกว่าทุกๆวันนี้เนี่ยหลายๆท่านทั้งที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ในที่เรียนก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็คงจะต้องนั่งแหละเนาะทั้งนั่งทำงานนั่งเรียนหรือใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยบางท่านก็ชอบที่จะนั่งหลายๆท่านเนี่ยเคยมาคุยให้ฟังทาง022183975-7บอกว่ามีอาการปวดแต่ไม่ใช่ปวดมือหรือปวดอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นบริเวณสะโพกบางคนนี่ปวดแบบตึงๆบางคนบอกปวดแบบร้าวๆอย่างเงี้ยเนาะหรือรู้สึกไม่สบายตัวเวลาที่ลุกขึ้นยืนคือบางทีเวลาที่นั่งอยู่เฉยเราจะไม่รู้สึกแต่พอลุกยืนปั๊บเอาละอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะไม่ได้เกิดจากการเมื่อยเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่จะเกิดจากอะไรนะเดี๋ยววันนี้เราได้มาพูดคุยกันค่ะผมได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเลยค่ะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดอดิตจิระเดชนันท์ค่ะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะในหัวข้อปวดสะโพกจากการนั่งผิดท่าทั้งเรื่องสาเหตุการป้องกันและการดูแลตัวเองเบื้องต้นค่ะตอนนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุ๋มแล้วก็สวัสดีทีมงานนะครับ101.5 นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ได้ติดตามรายการคลินิกสุขภาพนี้นะครับ
2: เอาละค่ะวันนี้เราชวนผู้ฟังคุยกันต้องบอกว่าเป็นอาการยอดฮิตอีกแล้วนะคะเวลาที่อาจารย์จะชวนผู้ฟังคุยทีไรนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องแมสเป็นเรื่องที่แบบว่ารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกกันสักทีเดี๋ยวในวันนี้เรามาคุยกันว่าการปวดที่อุ๋มเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันเกิดจากการนั่งผิดท่าเนี่ยแล้วเราจะต้องทำอย่างไรดีเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่าหลังจากที่ผู้ฟังได้ตั้งใจฟังเราประมาณ 25-30 นาทีแล้วเนี่ยผู้ฟังจะได้อะไรจากการฟังคลินิก 101.5 ในวันนี้บ้างหรือเปล่า
3: ครับคราวนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับอย่างหัวข้อเนี่ยที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับอาการปวดบริเวณสะโพกนะครับจากสาเหตุของการที่เรานั่งนะครับผิดท่านะครับหรือนั่งนานๆนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้จักกับอาการปวดบริเวณสะโพกก่อนนะครับว่าไออาการปวดบริเวณสะโพกเนี่ย

0: ู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่ผมดูแลคนไข้นะครับเมื่อที่คนไข้ก็บอกมาบอกว่าอุ้ยปวดบริเวณสะโพกปวดบริเวณขาปวดบริเวณอะไรต่างๆเนี่ยแล้วผมเวลาที่ผมให้คนไข้เนี่ยทำการชี้นะครับในตำแหน่งที่ปวดเนี่ยก็จะมีก็จะชี้ไปในตำแหน่งที่มันหลากหลายนะครับที่มันไม่ค่อยจะตรงกันสักทีเดียวนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอาการปวดสะโพกเนี่ยนะครับที่เกิดจากการที่เรานั่งผิดท่าหรือนั่งนานๆเนี่ยสะโพกเราอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกแบบนี้ครับร่างกายของเราในส่วนของหลังล่างมันก็จะต้องเริ่มจากเอวนะครับแล้วจากเอวเนี่ยตรงเอวเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือส่วนที่คอดที่สุดนะครับของร่างกายนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเคลื่อนมือลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเจอนะครับบริเวณสะโพกด้านข้างนะครับเป็นต้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนมือไปทางด้านหลังนะครับตรงนี้แหละครับก็คืออาการปวดบริเวณสะโพกทางด้านหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ปวดตรงนี้เนาะฉันอาจจะปวดในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะเป็นในตำแหน่งของสลักเพชรนะครับหรือเป็นข้อต่อกระเบนเน็บนั่นเองหรืออาจจะสูงขึ้นไปก็คือเป็นในส่วนของหลังส่วนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาการปวดบริเวณสะโพกทางด้านหลังตรงจุดนี้กันนะครับว่าถ้ามันมีอาการแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้เราคิดว่าอาการตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับและจะมีการป้องกันนะครับอย่างไรรวมถึงการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าจะต้องทำอย่างไรดีไหมครับ
1: ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันดีที่เหตุก่อนก็แล้วกันนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบางท่านบอกว่าก็นั่งมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงมาปวดได้ล่ะค่ะอาจารย์
0: คราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติเราเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเสมือนสะพานนะครับข้ามแม่น้ำนะครับคราวนี้เนี่ยในร่างกายของในร่างกายของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของตัวโครงสร้างนะครับก็จะเป็นเหมือนตอม่อหรือเสาที่ค้ำนะครับสะพานนะครับให้คนเนี่ยขับรถหรือว่ายืนเดินผ่านไปได้นะครับคราวนี้เนี่ยในโครงสร้างของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราใช้เป็นนานๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่ใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานในร่างกายอันเนี้ยนานหรือมากเกินไปมันก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นมานะครับคราวนี้พอร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาปุ๊บนะครับสัญญาณเตือนอันแรกนะครับที่เราจะดีเทคหรือที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการเมื่อยมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าอาการเมื่อยมันเยอะขึ้นมันก็อาจจะมีความถี่ของอาการเนี่ยมากขึ้นความรุนแรงของอาการเนี่ยมากขึ้นนะครับจนทำให้มันเกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วก็รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนาะในโครงสร้างของเราเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอ้ยเรานั่งกันมาตั้งนานแล้วนะครับไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมมันมาเพิ่งเป็นตอนนี้นะครับเราก็คงต้องดูที่เหตุปัจจัยว่า 1. เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเกินไปไหมนะครับร่างกายเราเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากการที่ในหัวข้อวันนี้นะครับก็คือการนั่งนานๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับขณะที่เรานั่งทำงานนะครับจะผิดท่าหรือไม่ผิดท่าก็ตามเราพูดถึงในแง่ของการนั่งที่มันถูกท่าก่อนนะฮะเนาะว่าในการนั่งตรงจุดนี้นะครับเวลาที่นั่งเนี่ยจุดรับน้ำหนักเราเนี่ยจะอยู่บริเวณก้นหย้อยนะครับซึ่งมันจะมีกระดูกนะครับอยู่สองฝั่งถ้าเรานั่งนะครับบนก้นหย้อยหรือตรงกระดูกสองชิ้นเนี้ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อนะครับที่อยู่โดยรอบเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ค่อยเยอะการทรงท่า

0: ก็จะสามารถที่จะส่งท่าได้ง่ายนะครับโดยการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้เยอะเกินไปนั่นคือถ้าเกิดเรานั่งในท่าทางที่ถูกนะครับอุปกรณ์สำนักงานต่างๆเนี่ยต้องเหมาะสมกับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนั่งที่มันถูกท่านะครับเราก็ต้องนั่งยืดหลังเก็บพุงนิดนึงนะครับระดับความสูงของเก้าอี้เนี่ยนะครับขาท่อนล่างกับขาท่อนบนเนี่ยก็ต้องทำมุมฉากกันเท้าก็ต้องสัมผัสพื้นนะครับอันนั้นคือในท่าหลักๆโดยทั่วๆไปนะครับคราวนี้เนี่ยในลักษณะของการที่เรานั่งนานๆขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างกล้ามเนื้อนะครับที่ทำหน้าที่ในการทรงท่าไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังล่างหรือกล้ามเนื้อในบริเวณของตัวข้อสะโพกเองก็ตามนะครับมันก็จะทำงานนะครับแบบกดไว้นะครับเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้จุดรับน้ำหนักต่างๆเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ดีที่สุดโดยการทำงานของกล้ามเนื้อน้อยที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเวลาที่เรานั่งในท่าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็นั่งอยู่เป็นระยะเวลานานๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้ากล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าวในที่ทำหน้าที่ในการทรงท่าเนี่ยมันทำงานเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการล้านะครับของตัวกล้ามเนื้อขึ้นมาได้คราวนี้นะครับเวลาที่กล้ามเนื้อมันล้าขึ้นมาในการทำงานปุ๊บมันส่งผลยังไงครับกับโครงสร้างของร่างกายเรานะครับจุดลงน้ำหนักเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็เลยจะทำให้กล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยอาจจะทำงานมากขึ้นนะครับข้อต่อในบางบริเวณเนี่ยอาจจะลงน้ำหนักมากเกินปกติมากเกินไปที่มันควรจะลงนะครับแล้วถ้าเรายังฝืนอยู่ในท่านั้นนานๆอีกนะครับมันก็จะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในบริเวณดังกล่าวเนี่ยลดลงนะครับเป็นผลทำให้มันเกิดกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็กระบวนการอักเสบเกิดขึ้นนั่นเอง
1: อย่างนี้นี่เองค่ะผู้ฟังเห็นภาพเลยนะคะในช่วงเวลาที่เราเพิ่งจะคุยกันไปได้10กว่านาทีนิดๆเองนะคะเนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุทั้งหมดเอาละค่ะมาถึงเรื่องนี้กันบ้างด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะเราก็คงจะต้องให้ how to ในเรื่องของการป้องกันแล้วล่ะนะคะบางท่านบอกว่าเตรียมไปซื้อเก้าอี้ใหม่ค่ะอาจารย
0: ์โอ้เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปซื้อเก้าอี้ใหม่เนี่ยผมขออีกนิดนึงนะครับจากเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่าเรานั่งในท่าทางที่ถูกสุขลักษณะเนาะนานๆมันก็ยังมีปัญหาถูกไหมฮะแล้วถ้าท่านผู้ฟังรายการอยู่ลองดูสิครับถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งแบบที่ผิดท่าหรือนั่งในท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดแนวการลงน้ำหนักเนี่ยที่ผิดจากแนวที่มันควรเป็นไปมันก็จะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยต่างๆเนี่ยอาจจะทำงานมากกว่าปกติในบางครั้งถูกต้องไหมครับข้อต่ออาจจะลงน้ำหนักมากกว่าปกตินะครับเราลองเปรียบสภาพเรานิดนึงเหมือนกับร่างกายเราเหมือนกับตอนนี้เมื่อกี้เป็นสะพานเนาะตอนนี้เราเป็นรถละนะครับรถมันก็จะมีเพลาอยู่สองข้างถูกต้องไหมครับสมมุติเพียงแค่ว่าถ้าเรานั่งไม่ถูกสุขลักษณะขึ้นมาปุ๊บเปรียบเสมือนกับเราเติมลมยางเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดข้างหนึ่งมันก็จะมีแรงถ่วงลงไปเยอะขึ้นเยอะกว่าในปกติถูกต้องไหมฮะเนาะล้อสองข้างเพลามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ในทางของมันมันก็เกิดการทำงานที่จากปกติไปก็ทำให้มันเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองตรงนี้คงจะเห็นภาพขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในลักษณะของการนั่งนานๆขึ้นมาเนี่ยนอกจากเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องดูละนะครับว่าไออาการปวดในบริเวณถ้าเกิดเรามีอาการปวดในบริเวณสะโพกเนี่ยเราคงต้องดูละว่าเออเราปวดในบริเวณสะโพกอย่างเดียวไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดบางคนก็จะปวดตรงบริเวณสะโพกอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์กับสะโพกที่รับน้ำหนักนะครับในท่าดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดอาการปวดสะโพกบริเวณข้างเดียวเนี่ยนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยนะครับการป้องกันในเบื้องต้นอันแรกเลยก็คือ1เราจะต้องสำรวจตัวเราในท่านั่งก่อนว่าเรานั่งเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยเราถ่ายลงที่สะโพกสองข้างตรงก้นย้อยสองข้างเนี่ย

เท่ากันไหมนะครับเท้าลอยพ้นพื้นหรือเปล่านะครับนั่นคือเราต้องมีการปรับเก้าอี้ให้มันสมดุลกันกับสรีระของเรานะครับเนาะเท้าจะต้องไม่ลอยพ้นพื้นเพราะว่าอะไรครับถ้าเท้า

ให้เรานั่งเนี่ยลงน้ำหนักเท่าๆกันบริเวณของก้นย้อยสองข้างนะครับยืดหลังเก็บพุงเผยไหล่เก็บคางนะครับมันก็จะอยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือบางคนบอกว่าโอ้ยนั่งในท่านี้แล้วเมื่อยไม่สบายนะครับบางคนต้องนั่งไขว้ห้างหรือยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาบนเก้าอี้ซึ่งในท่าทางดังกล่าวเนี่ยแหละครับมันก็ยิ่งทำให้มันเกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นปรับลงไปการนั่งนะครับต้องลงน้ำหนักเท่ากันที่ก้นสองข้างนะครับยืดหลังเผยไหล่เก็บพุงนะครับต่างๆเข้ามาเพื่อทำให้แนวลงน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ในแนวปกติกล้ามเนื้อจะได้ทำงานน้อยลงนะครับเบื้องต้นอันแรกปรับก่อนครับอุปกรณ์สำนักงานของเรานะครับแล้วเราก็ต้องปรับท่าทางในการนั่งนะครับเพราะว่าท่าทางที่ดังกล่าวที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปก็คืออย่างไม่ว่าจะเป็นนั่งไขว้ห้างหรือนั่งแล้วยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกับแนวกระดูกสันหลังส่วนล่างได้ด้วยอีกเช่นกันนะครับแต่อันเนี้ยเรากำลังอยู่ในส่วนของในกลุ่มแรกที่มีอาการปวดบริเวณสะโพกอย่างเดียวการป้องกันเนี่ยก็ต้องดูในแง่ของการปรับก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองโดยส่วนมากแล้วเวลาที่มันเกิดปัญหาของการปวดสะโพกขึ้นมาในขณะที่นั่งนานๆเนี่ยถ้าเป็นสุภาพบุรุษหรือผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากเราอาจจะใส่กระเป๋าตังค์ไว้ที่กระเป๋าหลังนะครับแล้วคราวนี้เวลาที่เรานั่งนานๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่กระเป๋าตังค์เนาะไม่ได้มีแค่เงินอาจจะมีพวกบัตรเครดิตต่างๆเข้ามานะครับซึ่งมันทำให้เกิดการกดนะครับบริเวณโครงสร้างบริเวณรอบๆสะโพกของเราได้ที่ใกล้ๆกับจุดลงน้ำหนักซึ่งในบริเวณดังกล่าวเนี่ยครับมันก็จะมีเส้นประสาทใหญ่ๆอยู่เส้นหนึ่งซึ่งถ้าเกิดการกดตรงนี้นานๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้มันเกิดอาการชานะครับพอมันเกิดอาการชามันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นไปนะครับซึ่งอาการชาดังกล่าวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงสร้างในบริเวณที่มันโดนกดตรงเนี้ยนะครับขาดเลือดไปเลี้ยงนั่นเองนะครับก็ทำให้มันเกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างที่เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทบริเวณดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูแลในแง่ของท่านั่งถ้าเราเอากระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงทางด้านหลังก็อาจจะต้องพยายามเคลื่อนตัวนั้นออกมานิดนึงนะครับเอาไปไว้ในเก๊ะแทนแล้วก็ล็อกเอาไว้ก็น่าจะดีกว่าก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการไปได้สักระดับหนึ่งนะครับคราวนี้ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเรามีอาการปวดบริเวณสะโพกนะครับร่วมกับอาการปวดบริเวณหลังละนะครับร่วมด้วย2บริเวณขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดอาการมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่สาเหตุของอาการปวดนั้นเนี่ยอาจจะมาจากโครงสร้างหรือความผิดปกติของหลังส่วนล่างกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือส่วนเอวนะครับการปรับอุปกรณ์สำนักงานที่เราต้องทำที่เราต้องใช้งานอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในทุกๆคนแต่นะแต่ถ้าเกิดอาการมันเกิดขึ้นใน2บริเวณตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่ต้องทำก็คืออาจจะต้องมีการบริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างของหลังส่วนล่างบ้างนะครับอาจจะเป็นการนอนนะครับแล้วก็คล้ายๆท่าวิดพื้นแต่เรานอนคว่ำแล้วเราก็กดบริเวณสะโพกเนี่ยให้ชิดกับเตียงหรือที่นอนจากนั้นเนี่ยเราก็ยกลำตัวท่อนบนขึ้นนะครับเพื่อทำให้โครงสร้างของหลังส่วนล่างเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะครับก็จะช่วยลดความเครียดนะครับของข้อต่อต่างๆได้นะครับหรือนะครับอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในท่านอนหงายเราอาจจะนอนแล้วเราชันเข่าขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการบิดขาไปทางซ้ายพับขาไปทางซ้ายแล้วก็ควับขาไปทางขวาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างกระดูกสันหลังส่วนล่างให้มันมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือถ้าเกิดเวลาที่เรามีอาการปวดและไม่ว่าจะเป็นที่สะโพกอย่างเดียวนะครับหรือที่หลังอย่างหรือที่หลังร่วมด้วยนะครับการใช้อุปกรณ์ในแง่ของการให้ความร้อนเนี่ยก็จะช่วยทำให้การไหลเวียนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไปได้มากขึ้นความตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะลดลงก็จะช่วยทำให้อาการปวดตรงนี้มันบรรเทาลงไปได้นะครับถ้าอาการมันยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับการใช้ความร้อนในการดูแล

0: นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยสามารถทำให้อาการตรงเนี้ยมันทุเลาลงนะครับจนในบางคนก็อาจจะหายไปเองก็ได้ถ้าเกิดอาการมันยังไม่ได้รุนแรงมากนักเป็นต้น
1: เอาละค่ะตรงนี้น่าจะชัดเจนขึ้นมากอีกแล้วนะคะผู้ฟังบางทีเนี่ยหลายๆท่านนะใช้อุปกรณ์หลายอย่างกับตัวเองเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการนั่งทับหมอนเอาหมอนมาดันหลังบ้างสะโพกบ้างอะไรแบบนี้นะคะหารู้ไหมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มอาการกดบริเวณโครงสร้างของสะโพกก็ได้การประคบร้อนก็ดีค่ะแต่เดี๋ยวถามตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเวลาที่ประคบเนี่ยให้ประคบในจังหวะที่ยังไม่ได้นั่งหรือว่านั่งทับเลยคะอาจารย์แบบไหนดีกว่ากันคะ
0: คงต้องบอกแบบนี้ครับว่าในแง่ของการประคบความร้อนเนี่ยนะครับเราคงต้องจัดท่าให้เราอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นในก่อนที่เราจะลงไปนั่งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงานนะครับเราประคบร้อนซะหน่อยนะครับเพื่อวอร์มตัวกล้ามเนื้อในบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มันมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นและให้เขารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องทำงานหนักนะครับเราก็ประคบในบริเวณสะโพกก่อนถ้ามีอาการบริเวณสะโพกอย่างเดียวนะครับหรือถ้ามีสะโพกกับหลังนะครับแล้วเราเลือกประคบได้ที่เดียวก็ขอแนะนำให้ประคบในส่วนของหลังส่วนล่างก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าประคบแล้วอาการที่สะโพกมันเบาลงนั่นก็แสดงว่าอาการปวดในบริเวณหลังและปวดในบริเวณสะโพกเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอันหนึ่งนะครับลองประคบดูนะครับถ้าเกิดปวดสะโพกอย่างเดียวจะประคบที่สะโพกก่อนก็ได้ถ้ามันทุเลาขึ้นนะครับจะดำเนินในลักษณะของการประคบบริเวณสะโพกอย่างเดียวก็ได้หรือถ้ามันเบาขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเวลาเหลือที่เราจะดูแลตนเองเพิ่มเติมอีกอาจจะมาประคบในบริเวณของหลังส่วนล่างเพิ่มเติมก็ได้นะครับเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าอาการมันยิ่งทุเลาลงไปอีกนั่นแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับรบกวนกับโครงสร้างของหลังส่วนล่างอยู่นะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาการเนี้ยมันกลับมาแล้วมันรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรีบพยายามนะครับติดต่อแล้วก็ปรึกษานะครับกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ท่านเนี่ยไปทำการรักษาอยู่นะครับแพทย์ประจำตัวหรืออาจจะเป็นนักกายภาพบำบัดใกล้ๆบ้านนะครับหรือนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในละแวกนะครับบรรทัดทองก็อาจจะไปที่คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์022181100สะดวกที่ไหนไปที่นั่นอย่าทำให้เกิดอาการเนี่ยมันเหลือทางเพราะมันจะทำให้การรักษาเนี่ยมันยืดยาวนานออกไป
1: ได้เลยค่ะแหมวันนี้ครบถ้วนทุกรสเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะคิดว่าผู้ฟังน่าจะได้รู้เป็นเรียกว่าเป็นชุดความรู้ใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะต่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ไป TikTok นะคะทั้งวันหรือว่าจะเป็นการเปิดหาใน Google ใดๆก็แล้วแต่การได้พูดคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยผมว่าผู้ฟังน่าจะได้เห็นถึงสาเหตุที่อาจจะมองข้ามไปวิธีจัดท่านั่งหรือแม้แต่การปรับพฤติกรรมระหว่างวันจนกระทั่งอาจารย์ให้เนี่ย how to ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยในเวลาที่ผู้ฟังเริ่มมีอาการปวดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดอดิษฐ์ศิระเดชนันมากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาเจอกับผู้ฟังในเดือนหน้านะคะดังนั้นผู้ฟังวันนี้ถ้ามีคำถามสงสัย022183975-7กระซิบผู้ฟังนิดนึงว่าผมแอบทับทามอาจารย์ว่าจะให้อาจารย์เนี่ยนะคะมาเจอกับผู้ฟังทุกเดือนละ1ครั้งอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะว่าครั้งหน้านะคะอาจารย์จะสะดวกอย่างไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณอุ่มและทีมงานแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังนะครับรายการคลินิกสุขภาพ 101.5 ทุกท่านนะครับแล้วผมก็หวังว่าสาระวันนี้ที่ผมได้มาเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะนำไปใช้ในกับอาจจะนำไปใช้และให้ประโยชน์กับร่างกายของท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะแล้วเจอกับอุ๋มใหม่ในวันจันทร์หน้าเลยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้คุยกับคุณรันจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะสำหรับ

0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คำพ่อสอนความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12 กรกฎาคม 2518

0: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และ

0: ปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งกับเรื่องราวที่นำความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้นะคะกับอ้อมอารดาสุคนศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญคนสำคัญของเราทุกท่านที่นำเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวกิจกรรมดีๆที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะจะเป็นกิจกรรมแบบไหนสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มความประทับใจได้อย่างไรบ้างไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆที่จังหวัดอุบลราชธานีกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณวรรษณาอึ้งสกุลหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะโอ้หัวหน้ายังเสียงใสเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
2: ใช
1: ่ไหมค่ะโอ้เป็นต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่การทำการในท้องถิ่นท้องที่ใช่ไหมคะหัวหน้าคะ
2: เตรียมรองรับสังคมสูงวัยแล้วค่ะตอนนี้
1: เตรียมรองรับ
2: ให้ตัวเองด้วยใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าพื้นที่ในการดูแลของเราในเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างนั้นไหมคะหัวหน้าคะ
2: ใช่ค่ะเทศบาลตำบลขามใหญ่ของเราตอนนี้นะคะมีผู้สูงอายุมากถึง 18.26% แล้วค่ะอีกนิดนึงก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์แล้วค่ะ
1: อีกนิดเดียวเพราะเกณฑ์ของเราอยู่ที่ 20% ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้18นิดๆแล้วเรากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้ว
2: ใช่ค่ะกำลัง
1: นะคะทีนี้พอเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มขั้นแล้วนะของเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรามีการเตรียมแผนรองรับยังไงกันบ้างไหมคะหัวหน้าคะ
2: มีค่ะจริงๆภายใต้แกนนำของท่านนายกเรานะคะก็คือนางสาวกัญญาพัฒน์วีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่เนี่ยค่ะท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของจำนวนผู้สูงอายุของเรามากๆเลยเพราะว่า1ผู้สูงอายุของเราเนี่ยยังมีความรู้แล้วก็ทักษะในตัวเองสูงมากท่านก็เลยมีการวางแผนมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งแผนของตัวเองแล้วก็แผนร่วมกับภาคีเครือข่ายอะค่ะจึงมาโคจรมาเจอกับกิจกรรมชุมชนปันฮักเทศบาลตำบลขามใหญ่เนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อชุมชนปันฮักเทศบาลตำบลขามใหญ่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คืออะไรคะคืออะไรคะหัวหน้า
2: ก็คือโครงการนี้นะคะเราได้ตัวแทนก็คืออาจารย์ทิพย์ค่ะได้มานำเสนอโครงการเพราะว่าเห็นว่าพื้นที่เราอ่ะมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยหนุนเสริมกิจกรรมโครงการนี้ให้สำเร็จได้อ่ะค่ะก็คือมาจากการหนุนเสริมของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานนะคะทีนี้ชุมชนตัวนี้ก็คือเหมือนเราอ่ะออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นบัดดี้จับคู่บัดดี้ดูแลกันและกันในท้องถิ่นนะคะก็คือว่าแกนนำ1คนจับบัดดี้2คนเพื่อดำเนินกิจกรรมในมิติจิตกายสังคมปัญญานะคะซึ่งในแต่ละมิติก็จะมีกิจกรรมย่อยๆอย่างเช่นมิติจิตแล้วก็จะมีการเวลาแบบมีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพาก

0: กันไปไปเข้าวัดฟังธรรมหรือจะเป็นการฝึกหายใจระบบ478เพื่อลดความเครียดได้อย่างเงี้ยค่ะมิติกายแล้วก็จะพาแกนนำพาบัดดี้ลำตันเถียนเพราะว่าส่วนมากบัดดี้เราจะเป็นผู้สูงอายุนะคะลำตันเถียนมันจะคล้ายๆกับไทเก๊กของจีนนะคะแต่ว่าเราใช่เราจะเอามาปรับให้เข้ากับผู้สูงอายุมันจะช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายมีทั้งหมดหลายท่าเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ปรับใช้ทั้งหมดแล้วก็กิจกรรมนางรำจิตอาสาค่ะตัวนี้ได้ครอบคลุมทุกมิติเลยนางรำของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เหมือนผู้สูงอายุค่ะยังแบบยังเอ้อกันอยู่เลยเพราะว่าเขาทำด้วยใจจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็จะหน้าตาเขาจะเบิกบานตลอดแล้วก็มีแต่คนสวยๆดะแบบมีแต่คนแบบคุณภาพสูงมากๆเลยค่ะท่านผู้นำเราก็คือท่านนายกเราเนี่ยมองเห็นศักยภาพตรงนั้นเลยก็เลยชอบแล้วก็ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นการหนุนเสริมกลุ่มผู้สูงอายุเราให้ครอบคลุมทั้ง4มิติที่แจ้งไปแล้วค่ะจิตกายสังคมปัญญาอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะโอ้สนใจเนาะกิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเลยอะฟังไม่ทันนับตามไม่ถูกเลยทีเดียวนะมีกิจกรรมนับลมหายใจแล้วมีกิจกรรมเหมือนลำไทยเก๊กเนาะมีกระบวนท่าด้วยนะแล้วก็มีแล้วก็มีรำต่างๆด้วยทั้งหมดนี่ก็คือทางเทศบาลเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญเลยให้การสนับสนุนนะในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะแล้วเดิมทีก่อนที่จะเกิดเป็นกิจกรรมของชุมชนปันฮักขึ้นมาเนี่ยเราได้มีการสำรวจหรือว่ามองเห็นเนาะในเรื่องของการดูแลการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เราดูแลเนี่ยค่ะอย่างไรกันบ้างเดิมทีก่อนหน้านั้นพอมามีกิจกรรมมีชุมชนขึ้นมามันเปลี่ยนมันต่างกันไปยังไงบ้างไหมคะ
0: อันดับแรกเลยจริงๆเทศบาลตำบลขามใหญ่เราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือท่านผู้นำของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุก็มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้วมาเป็น10ปีแล้วนะคะใช่แล้วก็มันในชุมชนของเราเนี่ยจะมีผู้สูงอายุทั้งติดบ้านติดสังคมติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งกิจกรรมให้มันสอดคล้องกันกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยแต่ผู้สูงอายุที่ติดสังคมเนี่ยเราก็ยังมองเห็นความสำคัญเขาเยอะมากๆแล้วก็เลยดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมแกนนำปันฮักเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของเขาใน4มิติผลที่ได้รับจากการที่เรานำผู้สูงอายุติดสังคมเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มแกนนำก็คือเขาสามารถดูแลตนเองแล้วก็นำทฤษฎีที่เขาได้รับเนี่ยสู่การปฏิบัติกับชุมชนได้เช่นกิจกรรมลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอะค่ะเขาก็จะเอากิจกรรมที่เขาได้รับเนี่ยค่ะจากทีมสหวิชาชีพที่ทางมูลนิธิจัดมาอบรมให้เนี่ยลงไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเช่นการสูดหายใจนะมิติกายฝึกกินแบบ211ไหมผักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในอัตราส่วน211อย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือเขารวมกลุ่มการทำชิ้นงานเรียกว่าช้างมือบีบอะค่ะซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมต่อยอดก็ได้อะค่ะเขาตัวช้างเนี่ยเหมือนมันช่วยในเรื่องของข้อมือกล้ามเนื้อยึดติดนะคะของผู้สูงอายุคือเราจะบีบบีบแล้วก็มันทั้งสนุกแล้วก็มีประโยชน์มากๆเขาก็รวมกลุ่มกันทำนะคะนอกจากเขารวมกลุ่มกันทำแล้วเขาก็นำไปถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุหรือคู่บัดดี้เขายังสามารถนำชิ้นงานตัวนั้นมาจำหน่ายแล้วเกิดรายได
1: ้โอ้
0: เกิดรายได้แล้วค่ะวันแรกที่เขาจำหน่ายแล้วเขาจำหน่ายได้1,040 บาทเขาก็ดีใจกันมากเป็นวัสดุที่ในท้องถิ่นเลยนะคะตอนนี้กำลังจะพัฒนาต่อยอดอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ยินดีอะค่ะเราเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: เรามีส่วนช่วยในการหนุนเสริมเขาช่วยโฆษณาอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วที่เขาได้อะค่ะ
1: โฆษณาเต็มๆเลยนะคะเนี่ยคิดค่าโฆษณาเลย
0: อย่าเพิ่งนะคะ กำลังอยู่ในช่วงทดลอง
1: ค่ะ เป็นช้างมือบีบก็คือว่าเหมือน

0: เหมือน
1: ตุ้นเล็กๆอะค่ะ
2: เหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราใช้มือเด็กเหมือนเด็กเขาก็เล่นที่แบบมีตุ๊กตามีอะไรที่ออกกำลังกายมือเขานะ
1: กล้ามเนื้อ
2: ออกกำลังกายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ใช้สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงได้อ๋อแล้วก็เอามาเป็นแต่ทำเป็นรูปช้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: มันก็เข้าไปอยู่ระหว่างนิ้วเราอะค่ะ
2: อ
1: ๋
2: ออ
1: ๋อแล้วก็บีบ
2: อ๋อถ้าทำเป็นตัวช้างก็คือว่าเขามีขามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ใ
1: ช่แล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่มือบีบอย่างนั้นธรรมดาคือกลุ่มช้างมือบีบเขาทำเป็นพวงกุญแจเลยค่ะเขาทำเป็นกระดุมแล้วสามารถเอามาห้อยกระเป๋าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ห้อยนะคะ
2: ตั
1: วห้อยกระเป๋าห้อยเป็นเข็มขัดได้คือสวยมากๆเขาทำด้วยฝีมือเขาเองเลยค่ะ
2: เสียดายเนาะเป็นวิทยุนะนึกภาพตามอยู่ค่ะแหมไม่เห็นภาพของจริง
1: วันนั้นอาจารย์ท่านอาจารย์มาเหมาไป30ตัวเลย
2: แบบ
1: ทำเป็นของฝากตอนนี้เราก็ยังใช่เรากำลังอยากทำให้มันเป็นแบบจุดเด่นของอุบลเลยอะค่ะแบบว่าใช้ผ้ากับบัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรเข้าไปข้างในไหมอย่างเงี้ยคือมันเชื่อว่ามีหลายที่ทำอะค่
2: ะ
1: แต่ละท้องที่อะมันจะไม่เหมือนกันทีเนี้ยมันจะขึ้นกับลักษณะของแต่ละพื้นที่ว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ดึงจุดเด่นของจังหวัดตัวเองออกมาให้มันได้อะค่ะอย่างอุบลก็อยากทำเป็นผ้ากับบัวอย่างเงี้ยค่ะมันสวยแล้วก็เป็นของฝากเดี๋ยวแห่เทียนปีหน้านะคะมาอุดหนุน
2: ค่ะเอาด้วยความที่ชื่ออุบลด้วยเนาะอุบลราชธานีน
1: ะ
2: อันนี้ก็เป็นความดีใจความภูมิใจเล็กๆน้อยๆให้กับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่ทำนะแก่นนำที่ทำตรงนี้ด้วยรวมถึง ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะอย่างที่หัวหน้าทำอยู่เนี่ยก็มีความภูมิใจไปกับเขาด้วยเนาะที่เราเห็นเนา
1: ะ
2: อันนี้ในส่วนของบทบาทของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเราก็มามีส่วนช่วยสนับสนุนเขาตรงนี้ด้วยเนาะ
1: ใช
2: ่ค่ะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยแสดงว่าอันนี้อยู่ในอำเภอเมืองใช่ไหมคะหัวหน้าคะ
1: ใช่ค่ะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
2: เพราะงั้นตรงนี้เทศบาลตำบลขามใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมคะ
1: ชุมชนเมืองกึ่งชนบทค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้มันก็คือเทคโนโลยีมันเข้าถึงหมดแล้วมันก็จะเป็นเมืองใช่มันก็จะเป็นเมืองแล้วค่ะประชากรเราตอนนี้ก็เรียกว่าเทศบาลขนาดใหญ่เลยค่ะ 42,000 คน26หมู่บ้าน
2: โอ้เท่าไหร่นะ
1: ผู้สูงอายุ
2: 40,000
1: 42,000 แล้วค่ะตอนนี้
2: เกือบ 50,000 เนาะโอ้ 40,000 กว่าแล้ว
1: ใช
2: ่แล้วก็
1: ผู้สูงอายุ 7,633
2: 18% กว่าเนาะจะ 20% แล้ว
1: ใช่
2: นะคะซึ่งเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะรู้แล้วเก็บข้อมูลเก็บสถิติตรงนี้กันไว้อยู่แล้วเนาะไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะต้องมีโครงการมีกิจกรรมมีแผนรองรับแล้วนะสำหรับตรงนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้ทดลองนำร่องและกับโครงการที่ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะโครงการกับมูลนิธิเนาะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าชุมชนเป็นฮักนี่ชุมชนปันฮักนี่แหละนะก็คือชุมชนปันความรักกันนี่แหละเนาะแล้วก็มีกิจกรรม
1: ไม่มีที่สิ้นสุด
2: โอ้โห
1: เพราะว่า
2: ปันไม่มีที่สิ้นสุด
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมนำร่องที่ทำกันมาแล้วก็เป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างทดลองทำนำร่องทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรำนะกระบวนท่านะในการคล้ายๆรำไทยเก๊กนะตรงนี้ก็นำมาใช้แล้วก็รวมกลุ่มกันแกนนำก็รวมกลุ่มกันทำช้างมือบีบนะซึ่งมีโครงการนะมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยแล้วนะนะคะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหัวหน้าเองก็เป็นหัวหน้าที่อยู่ในฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมนะซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนแน่ๆแหละนะคะฝ่ายเนี้ยนะคะหัวหน้ามองการเข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมในการที่ให้ท้องที่ท้องถิ่นให้ชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมมีโครงการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมา

0: ำขึ้นมานะคะโดยที่เป็นหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นสสส.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่นำกิจกรรมโครงการต่างๆเหล่านี้เข้ามายังท้องที่ท้องถิ่นของเราแล้วก็มาชักชวนให้ท้องที่ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมทำกิจกรรมโครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะในมุมมองของหัวหน้าเองในฐานะทำงานในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
1: ในส่วนขอตอบเป็น
0: ส่วนตัวก็ได้
1: ส่วนตัวหรือพื้นที่ก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: คือมองอ่ะจริงๆคนเราอ่ะทำงานคนเดียวไม่สำเร็จวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือไม่ว่าจะประเมินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะถามตลอดว่ามีการต่อยอดไห
0: ม
1: มีการทำต่อเนื่องไห
0: ม
1: ตลอดนะคะแล้วเราก็มองว่าการที่ภาคีเครือข่ายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยมาหนุนเสริมกิจกรรมด้านผู้สูงอายุของเราเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดกิจกรร
0: ม
1: ให้พื้นที่น่ะเกิดความยั่งยืนจริงๆค่ะเพราะว่าเอาถ้าเจ้าหน้าที่หยุดทำแล้วไม่มีใครทำด้วยเนี่ยคือมันก็จบอะค่ะแต่ถ้าณวันนี้เจ้าหน้าที่หยุดแต่ยังมีเครือข่ายที่สานต่ออย่างเงี้ยกิจกรรมของผู้สูงอายุมันจะยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนเนี้ยกิจกรรมปันฮักของเรามันก็กลายเป็นว่าจากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการกลายเป็นเขาเป็นคนให้บริการชุมชนไปแล้วอะค่ะตอนเนี้ยใช่เขาเป็นผู้ให้บริการความรู้ทั้ง4มิติไปแล้วจิตกายสังคมปัญญาเขากลายเป็นผู้ให้ไปแล้วตอนนี้ค่ะ
0: มันปัน
1: ไปแล้วจริงๆตอนนี้เราต้องขอบคุณเครือข่ายต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนหนุนเสริมซึ่งเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการทำงานทับซ้อนเลยเพราะบางทีอย่างมูลที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของงบประมาณเขาเข้ามาอบรมให้ความรู้เขาเข้ามาในเรื่องของทางความรู้ให้เราอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเข้ามาหนุนเสริมทุกรูปแบบคนเงินงานอย่างเงี้ยได้หมดเลยเราไม่ได้มองว่ามันทับซ้อนแต่เรามองว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยกันหนุนเสริมให้กิจกรรมให้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็ยั่งยืนจริงๆอะค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้ค่ะโอ้ดีจังเลยมูลนิธิที่หัวหน้าพูดถึงนั่นก็คือมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานใช่ไหมคะอาจารย์พรทิพย์พาสุริยะนะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไปด้วยแล้วเหมือนกันค่ะเป็นการทำงานร่วมกันมันไม่ใช่การเพิ่มงานใช่ไหมหัวหน้า
1: ไม่ตอนนี้หัวหน้าอย่าเรียกว่าหัวหน้าเลยค่ะเรียกว่ากลุ่มแกนนำดีกว่าเพราะอะไรเรามีการตั้งกลุ่มไลน์เนี่ยขึ้นมาแล้วเราไม่อยากให้กลุ่มไลน์มันกลายเป็นกลุ่มไลน์ว่างเปล่า มีแค่กลุ่มคนนี่ก็เลยตัดตัวเองออกเลยว่าเราจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะเราจะไม่ได้ทำงานแค่สี่โมงเย็นนะแต่ถ้ามีคนคุยกับเราเราจะคุยตอบแล้วตั้งปณิธานให้ตัวเองอย่างนี้เลยค่ะแล
0: ้
1: วมันกลายเป็นว่ากลุ่มมันกลายเป็นกลุ่มที่มีชีวิตขึ้นมาเขาส่งรายงานกิจกรรมผ่านกลุ่มไลน์แกนนำหนึ่งปันฮักถามใหญ่มาเขาก็ส่งมาเราก็กดหัวใจให้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันแบบออโต้แบบว่
0: าย
1: ังไงล่ะคะแบบเต็มใจให้กันนะคะประมาณนั้นเลยค่ะ
0: สนิทกันไปแล้วอ่ะนะ
1: สนิทกันไปแล้วคือแบบว่าไม่มีคำว่าแบบว่าเจ้าหน้าที่นะ
0: ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีชาวบ้านเน
1: า
0: ะเราเป็นกลุ่มเดียวกันไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่สำหรับหัวหน้าเองมองว่าโครงการนี้ทราบว่าเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะ
1: นะ
0: ในระยะช่วงสั้นๆเองเนาะสำหรับหัวหน้าเองมองว่าอะไรเป็นหัวใจหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนำร่องในระยะสั้นๆเนี้ยสำเร็จตามเป้าของโครงการสำเร็จได้ในสำเร็จผลได้ในระดับหนึ่งเนี่ยตามที่ทางโครงการวางเป้าวางวัตถุประสงค์ไว้หัวใจสำคัญคืออะไร
1: ก็คือจริงๆวัตถุประสงค์ของโครงการคือเหมือนเขาต้องการกลุ่มแกนนำเพื่อที่จะมาให้เรียนรู้ในสี่มิติ
0: ค่ะ
1: ถามว่าตอนแรกๆเราก็งงเหมือนกันว่าต้องการให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนเราก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ดีไซน์งานออกมายังไงให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่จะเอาทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติได้เราก็เลยทำเป็นแผนระยะสั้นออกมาให้อ่ะค่ะทำแผนให้เขาเพราะจริงๆทุกคนนะคะต้องเรียนรู้นานนะข้อมูลหนึ่งแต่ว่าด้วย

0: องสามเดือนอย่างเงี้ยเราก็เลยทำแผนระยะสั้นให้เขาเขาก็ทำตามแผนมาเงี้ยค่ะนอกจากเราแล้วทีเนี้ยเราก็อย่างที่บอกเราลดบทบาทของเจ้าหน้าที่เหลือแค่กลุ่มแกนนำเราก็เต็มที่ได้ทีนี้ไม่ว่าจะกี่โมงแล้วก็เต็มที่ได้แล้วก็ส่งการบ้านมานะคะในกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมากลายเป็นว่างานมันเดินแบบอัตโนมัติเดินแบบธรรมชาติแล้วก็เกิดกลุ่มแกนนำธรรมชาติขึ้นมาเลยค่ะไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบส่งได้แล้วแต่กลายเป็นว่าเขายอมทำแบบเต็มใจแล้วเราเองเราเป็นวิชาการให้เขาอะค่ะเขาเป็นฝ่ายงานเราเป็นฝ่ายวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้นำเสนอออกมาเป็นสถิติมันก็เลยรู้ว่าเอ้ยงานมันเดินจริงๆมันบรรลุผลจริงๆอะค่ะอันดับแรกก็คือต้องให้ใจเขาก่อนนะผู้สูงอายุเนี่ย
1: ค
0: ือทุกอย่างเลยค่ะให้ใจเขาไปแล้วเขาก็จะให้ใจเราตอบกลับมันเป็นผลงานแน่นอนเลยมันอาจจะเป็นด้านจิตเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: จิตนะใช่ต้องให้ใจก่อนแล้วผลงานเดี๋ยวตามมาเอง
1: ที่แน่ๆคือใช้ใจในการทำงานก่อนเลยเนาะต้องให้ใจเนาะให้ใจเข้าไปและแนวร่วมถึงจะมากับเราเพราะเราให้ใจเขาไปแล้วใช่ไหมคะและที่สำคัญก็คือต้องมีการวางแผนทำแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมาในเมื่อเรามีเวลาเท่านี้เราก็ทำแผนระยะสั้นออกมาว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะต้องมี คนวางแผนคนเขียนแผนออกมาเนาะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมและเราจะทำยังไงเนาะตรงนี้สำคัญมากทีเดียวนะคะและที่แน่ๆก็คือว่าในเมื่อโครงการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชวนมาร่วมกันให้มามีส่วนร่วมกันทั้งชุมชนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามาแล้วมาให้ใจกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องลดบทบาทถอดหมวกเดิมของเราออกใช่ไหมหัวหน้า
0: ถอดทุกอย่างเหลือแค่คำว่าแกนนำแล้วตอนน
1: ี้เราเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วนะลงเรือลำเดียวกันเป็นพวกเดียวกันแล้วเราไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่พอมาอยู่ตรงนี้เราเป็นแกนนำเหมือนกันเราทำงานด้วยกันใช่ไหมคะการลดบทบาทหน้าที่ในฐานะบทบาทตำแหน่งเดิมในอาชีพของเราเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะหัวหน้าถ้าฟังแบบนี
0: ้สำคัญค่ะสำคัญเพราะบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเรานะถ้าเราแบบถืออะไรมากเนี่ยแต่นี่คือหนูแบบตัดทุกอย่างแล้วเชื่อว่าถ้ายังมีโครงการนี้ต่อนะคะผ
1: ู้
0: บริหารของหนูก็จะ
1: สนับสนุนต่อ
0: ใช่จะสนับสนุนเต็มที่เหมือนกันค
1: ่ะอันนี้แหละที่กำลังจะถามเหลือ2นาทีท้ายด้วยความที่ว่ามันเป็นโครงการระยะสั้นเป็นนำร่องก่อนแนวโน้มจะไปต่อไหมจะขยายผลอย่างไรนะเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงในระยะสั้นนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปคะ
0: จริงๆเทศบาลตำบลขามใหญ่เรามีแผนระยะมันมีแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถามว่าจะไปต่อไหมไปต่อแน่นอนเพราะว่าวันที่ประชุมสรุปผลงานกันอ่ะท่านอาจารย์ได้ถามแล้วว่าแกนำเรายังจะไปต่อไหมอันนี้คือทีมงานเขาตอบเองเลยว่าเขายังไงเขาก็ทำต่อเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตเขาอยู่แล้วเข้าวัดฟังธรรมชวนบัดดี้ทำนู่นทำนี่คือเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก
1: ค่ะ
0: เขาทำกันอยู่แล้วต่อให้ไม่มีเราเนี่ยเขาก็ทำแล้วในส่วนของเทศบาลส่วนของวิชาการหน่วยงานเนี่ยคือเรายังเดินหน้าสนับสนุนต่อไปเพราะว่าเราทำมาเป็น10ปีแล้วเราก็จะไปต่ออะค่ะเราไม่ได้หยุดเพราะว่ายังไงจุดเป้าหมายของเราก็คือการรองรับสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์ให้สำเร็จนะคะยังไงก็ต้องไปต่ออะค่ะ
1: นะไม่หยุดแค่ตรงนี้เนาะไปต่อแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่นำร่องที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะน่ารักจังเลยอ่ะมีบัดดี้อ่ะชอบตรงมีบัดดี้นะน่ารักมาก
0: ดูแลกันและกัน
1: ค่ะอ่ะครึ่งนาทีท้ายอยากให้หัวหน้าช่วยบอกหน่อยว่าถ้าเกิดของเราเนี่ยไปต่อแน่ๆแล้วถ้าเกิดเราจะไปชวนนะเพื่อนชุมชนใกล้ๆเนี่ยอยากจะไปขยายผลอยากจะไปบอกต่อให้เขาทำเหมือนเราเนี่ยเรานำร่องมาให้แล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกต่อว่าลองทำอย่างเราสิมันได้ผลจริงๆนะมันดีจริงๆนะอะไรที่อยากจะบอกต่อค่ะ
0: จริงๆตอนนี้น่ะกลุ่มแกนนำเขาขยายผลได้เป็น100คนแล้วนะคะจากช้างบีบมือตัวเดียวนี่แหละ
1: อืม
0: เขาก็จะถามว่าทำอะไรเหรอได้มาจากไหนเราก็จะบอกได้จากวิทยากรนั่นคือมาสอนนะเราต่อยอดให้อย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจแล้วว่า

0: ลุ่มแกนนำคืออะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: คืออะไรเหรอเขาก็ถามแล้ว
1: คือ
0: แล้วเขาก็มาอ๋อจริงๆเราก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยเข้าวัดฟังธรรมแต่เขาจะเกิดความเรียนรู้โดยธรรมชาติของเขาเองเลยอะค่ะเชื่อว่าแค่กลุ่มแกนนำเราขยับเนี่ยแค่เอาช้างไปให้เขาดูไปให้เขากำเนี่ยเขาก็ถามแล้วอะค่ะใช่มันไม่รู้จะบอกในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าจะชวนยังไงเหมือนกัน
1: ก็คือว่าชวนจากการที่ว่าเรานี่แหละพาตัวเราไปพร้อมกับของที่เราทำนี่แหละไปให้เขาเห็นไปให้เขาลองแล้วเขาก็จะสนใจเขาก็จะรู้เองว่าเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะทำยังไงหรอเนาะเพราะฉะนั้นการบอกต่อที่ดีที่สุดก็คือนำความจริงใจของเราไปพร้อมกับตัวเราพร้อมกับสิ่งที่เราทำไปให้เขาเห็นแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เราทำให้เขาได้ฟังนั่นเองนะคะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะชุมชนปั่นฮักเนาะน่ารักเนาะนะคะวันนี้ครบถ้วนเลยค่ะหัวหน้าขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มมาฝากกันในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะกับหัวหน้าวรรษณาอึ้งสกุลค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแกนนำชุมชนปันทักจากโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหัวหน้านะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณไหมครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องโคพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต้อง
3: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้

0: เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
0: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
2: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงยังสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เราขอเปิดเรื่องกันด้วยเรื่องของเกาหลีใต
5: ้ค่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเครียดๆอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการเปิดเส้นทางใหม่คือจริงๆเส้นทางนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงกันมานานละแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขายังไม่เคยทดลองใช้งาน
5: ค่ะ
4: ที่พูดถึงคือเส้นทางเดินเรือทางตอนเหนือก็คือปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังเวลามีการเดินเรือขนส่งสินค้ากันเนี่ยเส้นทางจากที่เอเชียจะไปยุโรปตามปกติให้นึกภาพแผนที่ตามนะคะหรือไม่ใครก็กดหยุดฟังดิฉัน Google ก่อนเลยค่ะแผนที่คือเขาจะเรือเนี่ยเขาจะล่องผ่านจากประเทศของเขาอ่ะเกาหลีใต้ก็มักจะออกจากท่าเรือปูซานแล้วก็ญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นโยโกฮาม่า
5: ค่ะ
4: จีนท่าเรือใหญ่ๆมีเยอะเมืองเขาเยอะอ่ะแล้วเขาส่งออกเยอะก็ทางเป็นท่าเรือทางฝั่งตะวันออกของประเทศละกันใช้ฝั่งตะวันออกเขาจะวิ่งขึ้นเหนือไม่ได้ไงเขาจะล่องเหนือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ
5: ค่ะ
4: เส้นทางปกติที่เขาแล่นกันทุกตลอดทั้งปีเนี่ยคือเขาก็จะลงมาผ่านทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้จึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการแย่งชิงกันตอนนี้นะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นข่าวว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องมีราวกันค่อนข้างเยอะนะก็พื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้ก็เป็นเส้นทางสำคัญของการเดินเรือพาณิชย์เหมือนกันเขาจะล่องลงมาผ่านทะเลจีนใต้มาผ่านช่องแคบมาละกาก็แถบภูมิภาคเราเนี่ยแหละ
5: ค่ะ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งคอขวดที่หลายคนกังวลว่าเอ้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมแล้วทำให้การเดินเรือบริเวณนั้นมันสะดุดหรือเปล่าที่ก็มีความกังวลกันนะคะก็อ่ะก็ไล่ลงมาปั๊บผ่านช่องแคบมาละกาไปมหาสมุทรอินเดียแล้วตามปกติอ่ะเขาจะไม่ลงใต้นะไม่ลงไปผ่านแหลมกู๊ดโฮปนะเพราะเขาจะตัดไปเลยตัดเข้าทะเลแดงเลยล่องไปนะคะข้ามมหาสมุทรอินเดียผ่านบับเอลแมนเดบแล้วก็เข้าไปทะเลแดงออกคลองสุเอตออกคลองสุเอตเสร็จไปโผทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ล่องต่อไปถึงยุโรปแล้วก็ถ้าคุณจะไปยุโรปตอนเหนือไปอังกฤษไปเนเธอร์แลนด์รอตเทอร์ดัมที่เป็นเมืองท่าใหญ่ๆของทางยุโรปนะคะคุณก็ค่อยแบบอ่ะผ่านตรงสเปนอะตรงนั้นออกไปช่องแคบตรงนั้นก็มีอีกหนึ่งจุดเหมือนกันก็ผ่านไปแล้วก็ออกค่อยขึ้นเหนือไปนะคะแล้วก็ไปส่งสินค้าเส้นทางเนี้ยมันใช้เวลาก็นานแหละแต่ในอดีตอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรไงมันก็เดินเรือคือทุกคนก็เดินเรือด้วยเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางปกติ
5: ค่ะ
4: ก็ไม่ได้เล็งเห็นคือเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เส้นทางทาง

0: ตอนเหนือที่ผ่านขั้วโลกอยู่ว่าเอ้ยมันจะช่วยย่นระยะเวลาจากเอเชียไปยุโรปได้เยอะนะแต่ว่ามันจะคุ้มหรอเพราะว่าทั้งปีเนี่ยมันแล่นไปไม่ได้มันมีน้ำแข็งแล้วถ้าคุณจะแล่นเนี่ยคุณต้องมีเรือตัดน้ำแข็งนำหน้า
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ทุกชาติคุณผู้ฟังที่เขาจะพัฒนาเรือชนิดนี้อ่ะคือถ้าประเทศไทยจะต้องมีหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงประเทศที่มีมันก็จะต้องเป็นประเทศที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มหาสมุทรเขาทะเลบริเวณแถบริมชายฝั่งของเขามันมีน้ำแข็งแล้วเขาต้องเดินเรือดังนั้นอ่ะที่มีก็รัสเซียอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่คือรัสเซียถือว่าเป็นชาติที่มีเรือตัดน้ำแข็งเยอะที่สุดด้วยมั้งคะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยคือมีเยอะที่สุดแล้วก็พัฒนามากที่สุดในบรรดาประเทศที่อยู่แถบขั้วโลกอ่ะเพราะเขาพัฒนาในด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็มีชายแดนคือมีชายฝั่งเขาอ่ะมันติดขั้วโลกเยอะไงมันเยอะกว่าประเทศอื่นนะมันก็เลยเป็นเหตุสำคัญน่ะคือพัฒนามาก็คุ้มอ่ะนั่นแหละ
1: ต้องใช้
0: ใช่คือแต่คือประเทศอื่นก็อาจจะแค่สนใจแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องไปทุ่มเทอะไรกับเส้นทางทางตอนเหนือสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนก็น่าจะพอนึกกันได้อยู่แล้วสถานการณ์ในตอนกลางฮอร์มุสไม่พอทะเลแดงตอนนี้ก็เดินเรือยากคือก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีสถานการณ์เรื่องสงครามในกาซาที่ทำให้กลุ่มฮูตีที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านในเยเมนเนี่ยออกมาสกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอามันดับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้การเดินเรือเนี่ยมันตะกุกตะกักอ่ะคือมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร
1: ่
0: ทำให้บริษัทเดินเรือมีความกังวลว่าจะเดินเรือผ่านทางเส้นทางนี้ได้หรือเปล่าจะต้องหยุดชะงักไหมการเดินเรือคือในช่วงยุคตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเนี่ยการเดินเรือผ่านทะเลแดงเนี่ยตัวเลขมันลดลงแล้วเขาก็ตัดสินใจการเวลาส่งสินค้าก็อ้อมส่งอ้อมเอาละกันไม่ต้องผ่านทะเลแดงอ้อมไปที่แหลมกูดโฮปมันก็นานเข้าไปอีกในการที่จะเดินทางเพราะคุณอย่าลืมว่าแอฟริกาเนี่ยมันใหญ่นะคะแล้วลากเนี่ยแหลมกูดโฮปไปลงไปถึงข้างล่างอ่ะเกือบขั้วโลกน่ะคุณก็ต้องไปผ่านต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นเวลามันก็เพิ่มขึ้นแต่ล่าสุดเมื่อมันเกิดสงครามในตะวันออกกลางเมื่อสถานการณ์ในทะเลแดงมันลุกลามรุนแรงมากขึ้นคนก็เลยพูดถึงเรื่องของเส้นทางเดินเรือทางตอนเหนือกันเพิ่มมากขึ้นล่าสุดเกาหลีใต้ออกมาประกาศว่าเตรียมที่จะส่งเรือแล่นขึ้นไปเป็นเรือสินค้านะคะแล่นขึ้นไปใช้เส้นทางทะเลทางตอนเหนือยังไม่คือเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ
1: ค่ะ
0: เป็นการเดินทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการทดสอบการเดินเรือด้วยเส้นทางนี้ว่า 1. ทำได้ไหมคุ้มหรือเปล่ากับการที่ขึ้นไปข้างบนลองขึ้นไปข้างบนเส้นทางคือเขาประเมินเอาไว้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยประเมินเอาไว้ว่าจะเริ่มการทดสอบเนี่ยออกเรือจากท่าเรือที่ปูซานในวันที่22สิงหาคมนี้แต่ใดๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยสภาพอากาศนะตอนนั้นว่าถ้ามันไม่เหมาะสมมีไต้ฝุ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะเดินเรือเขาก็จะยังไม่ออกเพราะมันเป็นการทดสอบไงมันไม่มีจำเป็นจะต้องออกแบบเท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวสินค้าบนเรือไปไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องอ่ะมันคือแค่การทดสอบว่ามันโอเคหรือเปล่าการใช้เส้นทางนี้อ่
1: ะ
0: ก็เลยอ่ะเตรียมที่จะทดสอบซึ่งถ้าแล่นไปเนี่ยเขาก็จะออกจากปูซานแล้วก็ไปผ่านช่องแคบแบริ่งแล้วก็ค่อยหันหัวเรือไปทางที่ตะวันตกแล้วก็ผ่านไปทางชายฝั่งของรัสเซียค่ะแล้วก็ค่อยวกลงมาอังกฤษมาเนเธอร์แลนด์โปแลนด์อันนี้เป็นเส้นทางที่เขาแพลนเอาไว้ว่าจะทำมีการประเมินว่าการเดินทางไปกลับเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45วันนะคะซึ่งถ้าคุณใช้เส้นทางจากปูซานไปยุโรปเนี่ยด้วยการผ่านทะเลแดงและผ่านคลองสุเอซในอียิปต์จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ70วัน

0: ลดลงมาเหลือ45วัน
1: ก็ประมาณเดือนลดไปเดือนนึง
0: ก็เยอะอยู่นะ
1: แต่ว่าก็ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็ง
0: ไม่ต้องเขาบอกว่าเนื่องจากช่วงนี้ของปีอ่ะเป็นช่วงที่น้ำแข็งมันละลายอยู่แล้วคือไม่ใช่ละลายเป็นช่วงที่น้ำแข็งมันเป็นไม่น้ำแข็งมันไม่หนา
1: ไม่เป็นแผ่น
0: ใช่คือตามปกติอะค่ะให้คุณผู้ฟังคิดแบบนี้ว่าน้ำในทะเลมันก็เหมือนมันก็เหมือนน้ำดิฉันรู้สึกดิฉันให้เหตุผลแบบตลกไงไม่รู้ก็คือให้คิดแบบนี้ว่าสภาพอากาศถ้ามันเย็นน้ำมันก็แข็งถ้าอากาศมันอุ่นน้ำแข็งมันก็ละลายแค่นั้นเองปัญหาขั้วโลกคือมันมีน้ำแข็งอยู่แล้วในขั้วโลกดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปได้คุณก็ต้องไปในตอนที่น้ำแข็งมันละลายก็คืออากาศมันไม่ได้หนาวนักดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณยังไปได้แต่ถ้ามันช่วงฤดูหนาวอย่างเงี้ยคุณไปไม่ได้เพราะว่ามันก็จะแข็งขึ้นมาเพราะอากาศมันหนาวเมื่อมันหนาพอสมควรจะไปไม่ได้
1: ถ้าไปใช้เรือตัดน้ำแข็งก็ต้องไปเพิ่มต้นทุนนู่นนี่นั่น
0: เพิ่มต้นทุนมันไม่คุ้มนะถ้ามองนะเพราะยังไงเขาไม่มีเรือตัดน้ำแข็งอยู่เองอยู่แล้วอ่ะก็สู้ไปเส้นทางเดิมของตัวเองไม่ดีกว่าหรอ
1: คือเส้นทางเดิมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่า
0: คือตอนนี้ยังไปได้ยังไปได้แต่ว่าอาจจะลุ้นหน่อยว่าไปถึงอ่ะจะเป็นยังไงสถานการณ์แต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็ดีขึ้นไงกว่าในอดีต
1: ค
0: ่ะแต่ว่าคือที่พูดมาเนี่ยดูเหมือนเป็นความหวังเนาะว่าการแบบไปใช้เส้นทางข้างบนมันก็ดูฟังดูดีนะแต่ประเด็นคือนักสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยรวมไปถึงยุโรป
1: ค่ะ
0: เตือนว่าคุณถ้าคุณไปใช้เส้นทางขั้วโลกเยอะๆอ่ะเส้นทางเดินทะเลทางตอนเหนือเยอะๆเนี่ยนะมันจะทำให้น้ำแข็งละลายเยอะขึ้นแล้วเดิมเนี่ยโลกร้อนเนี่ยก็ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีทำให้คุณเดินเรือได้ก็ตามแต่เมื่อคุณไปเดินเรือเยอะขึ้นน่ะด้วยผ่านเส้นทางเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้น้ำแข็งอ่ะมันละลายมากขึ้น
1: เราไม่แน่ว่าไปเดินเรือกันเยอะๆแล้วแบบคราบน้ำมัน
0: อะไรอันนี้ยังไม่ได้คิดนะว่าเกิดคุณไปแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดใดๆก็ตามนะน้ำมันรั่วอย่างเงี้ยใครจัดการน่ะอันนี้เรื่องนึงนะเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าหลายชาติก็กังวลในฝั่งตะวันตกเนี่ยกังวลว่าการที่เกาหลีใต้หรือประเทศต่างๆถ้าไปใช้เส้นทางทางตอนเหนือเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับคุณต้องไปพึ่งรัสเซียหรือเปล่าเพราะถ้าคุณใช้เส้นทางนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายังไงคุณก็ต้องได้รับคือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะรัสเซียต้องยอมให้คุณผ่านอะ
1: ใช่
0: คือบางทีเกิดคุณไปล่องแล้วน้ำแข็งอยู่ๆดันไปเจอวันนะช่วงนั้นอากาศหรือบางจุดที่น้ำแข็งมันหนาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันแข็งขึ้นมาคุณไปไหนไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือรัสเซียเพราะรัสเซียอยู่ตรงนั้นไงเราเส้นทางอ่ะมันเป็นเส้นทางที่ระยะทางไกลในที่นี้คือแนวชายฝั่งของรัสเซียเนี่ยมันระยะทางมันยาวอะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะต้องขออนุญาตรัสเซียคุยกับรัสเซียเพื่อเดินเรือในแถบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมากกว่าแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะทำให้รัสเซียมีแต้มต่อรองในหลายๆประเด็นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เขาก็มองว่า2ประเด็นนี้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆที่มันน่ากังวลทีเดียวว่าเอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่าใช้เส้นทางนี้มันจะดีหรือไม่แต่ว่าถ้าประเมินในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะคือเกาหลีใต้ก็บ่อย ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไงว่าขอทดสอบดูก่อนว่าจะเป็นยังไงทำได้ไหมแต่ที่ไม่ทดสอบแน่ๆคือจีนมุ่นเสาร์ที่แล้วนะคะจีนเพิ่งส่งเรือลำแรกคือจริงๆจีนน่ะเปิดให้บริการคืออย่างนี้ดีกว่าที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยเริ่มการให้บริการเดินเรือผ่านเส้นทางทางตอนเหนือเนี่ยรายสัปดาห
1: ์ ค
0: ือเป็นการเปิดให้บริการเป็นประจำแล้วอะในช่วงนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วออกเดินทางจากท่าเรือหนิงโปแล้วก็ไปเส้นทางเดียวกับของเกาหลีใต้นี่แหละเพราะจริงๆมันเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าที่เขาต้องไปแวะตามจุดเหล่านี้อยู่แล้วอะขนจากเอเชียไปขายยุโรปเนี่ยต้องแวะที่นี่ที่นี่ที่นี่อะเขามันมีจุดอยู่แล้วไงก็ถือว่าน่าจับตามองกับความเคลื่อนไหวนี้เพราะว่ามันก็สะท้อนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าเท่านั้นมันยังกระทบไปถึงเรื่องภู

0: มีรัฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ต่างๆด้วยและอาจจะลากไปถึงเรื่องความมั่นคงด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางบริษัทเดินเรือของยุโรปหลายชาติอ่ะเขาเคยทดสอบใช้เส้นทางนี้กันมาแล้วนะ
1: ค
0: ือเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยล่ะ

0: ไม่โอเคในท้ายที่สุดแล้วจะเปลี่ยนใจไหมหรือยังไงแต่ที่รู้ๆคือนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้เส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านทางเส้นทางทางตอนเหนือเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี2018
1: ค่ะ
0: ตัวเลขการใช้เส้นทางนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีการประเมินว่าคือเขาเก็บตัวเลขนะเป็นมูลนิธิที่ติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยของนอร์เวย์เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเดินเรือผ่านเส้นทางขั้วโลกเหนือเนี่ย88ลำเรือ88ลำเดินเรือไปกลับผ่านไปผ่านมาประมาณ103รอบ103ครั้งคือเขาใช้คำว่า transit คือถ้าไปผ่านไปครั้งหนึ่งก็ถึงนับเป็น1
1: กลับก็1
0: กลับก็1ดังนั้น88ลำแต่มี103 transit ก็บางลำไปแต่ไม่ได้กลับเส้นทางนี้
1: อาจจะไปพบเจอความยากลำบากอะไรหรือเปล่า
0: ไม่แน่เขาอาจจะแบบว่าเฉพาะไม่รู้อันนี้ไม่อธิบายแล้วกันซึ่งตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจากปี2024อยู่ที่97 transit นะคะคือแวะ90ผ่านนะ97ครั้งปี2022มีแค่43ครั้งแน่นอนส่วนใหญ่ที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือรัสเซียกับจีน
1: แต่ว่าถ้าเกาหลีใต้ทำสำเร็จก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะหมายถึงว่าชาติอื่นๆด้วยอาจจะหันไปใช้มากขึ้น
0: คือญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่แน่นะแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีคำทักท้วงมาจากนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของกับชาติตะวันตกข้อกังวลของชาติตะวันตกแล้วก็ยุโรปเนี่ยแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้มีการแก้ไขกฎหมายเตรียมเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีการใช้เส้นทางนี้จะต้องคือเหมือนกับทุกอย่างเขาวางเอาไว้พร้อมให้ใช้เส้นทางขั้วโลกเหนือแล้วอะ
1: แต่ก็ต้องลองดูก่อนนะ
0: แต่คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรือจีนเพิ่งไปไงคือในเมื่อจีนอ๋อแต่มันเรื่องสภาพอากาศด้วยส่วนหนึ่งอะนะ
1: ค
0: ือไม่ใช่ว่าคุณไปแล้วในอีก5วันถัดมาเรือลำถัดไปจะผ่านเส้นทางนี้ได้มันก็ไม่แน่เสมอไปคุณผู้ฟังเพราะเกิดผ่านไปแล้วตอนนั้นอากาศอุ่นผ่านไปแล้วปั๊บพอเรือไปแล้วปั๊บอากาศเย็นลงปั๊บน้ำเป็นน้ำแข็งหรือว่าหนาขึ้นมันพูดยากเรื่องฟ้าฝน
1: ใช่แล้วยิ่งตอนนี้สภาพอากาศโลกแปรปรวนมาก
0: ดิฉันเห็นสภาพคือเอลนินโยปีนี้เนี่ยน่าจะน่ากังวลอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็จุดที่แรงก็แรงจุดที่ฝนน้ำเยอะ
1: ก็หนัก
0: อ่ะโลกร้อนไม่รู้เลยคือข้อดีของโลกร้อนแต่ก็ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันพาไปฟังกันเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันมีผลการวิจัยเป็นผลสำรวจมะบอกว่าผู้หญิงชาวเกาหลีใต้คิดว่าตัวเองอ้วน1ใน5แต่ละคนตัวไม่ผู้หญิงเกาหลีหรอ
1: ส่วนใหญ่ที่เห็นนะแทบโอ้โหน้อยมากที่ดิฉันเห็น
0: ใช่ปะไม่นับดาราละกันโอ้โหดิฉันเห็นบางทีแบบเอวเล็กมาก
1: แต่อันนี้ดิฉันคิดว่าไม่ใช่แค่เกาหลีใต้ไหมคนไทยหลายๆคนก็เป็นนะแบบว่า
0: อู้ใช่
1: คนที่ไม่ได้อ้วนอ่ะแต่จะแบบรู้สึกว่าตัวเองอ้วน
0: อ๋อก็จริง
1: อย่างเรานี่คืออ้วนก็รู้สึกเราไม่ถึงอ้วนอยู่แล้วไง
0: เราเลือกแล้วเป็นเลือกแล้ว
1: เป็นผลสำรวจนะคะจากเกาหลีใต้ล่าสุดเลยก็คือสัปดาห์นี้นี่แหละนะคะพบว่าผู้หญิงเกาหลีใต้ที่รูปร่างปกติสมส่วนเนี่ย1ใน5ก็คือมองว่าตัวเองอ้วนซึ่งเขาน้ำหนักก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะพอมีแบบนี้ข้อเท็จจริงแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาลดน้ำหนักแบบฉีดหรือว่าการปักปากกา
0: ที่ตอนนี้
1: กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
0: ใช่ไหมที่ฉันได้เห็นแบบหลายคนพูดกันเยอะ
1: ใช่แล้วก็เขาจะใช้คำว่าลงลิฟแบบ
0: อ๋อหรอ
1: น้ำหนักลงแบบเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ลงลิฟ
1: ต์ใช
0: ่ดิฉันสารภาพเมื่อกี้ดิฉันเข้าใจว่าลงลิฟต์คือการปักปากกานึกว่าหมายถึงว่าลงลิฟต์คือลงลิปสติกอะ
1: ไม่ใช่ส
0: ิ
1: แต่ว่าน้ำหนักแบบลดลงไปดิฉันเห็นหลายคน
0: ลดเร็วขนาดนั้นเลยหรอ
1: ได้ผลนะคะจากที่เห็นนะแบบว่าอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวแต่แบบ ในโซเชียลมีเดีย

0: อย่างเงี้ย
1: กี่
0: ดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าแบบรู้สึกเลยว่าเห็นอีกทีคือแบบซูบไปเลย
1: ก็ไม่ดีมั้งถ้าใช้คำว่าซูบเนี่ย
0: ผอมลงแล้วกัน
1: โอเค
0: ซึ่งก็เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากรวมถึงในบ้านเราด้วย
1: แต่เวลาจะใช้จะยังไงต้องศึกษาข้อดีข้อเสียให้ดีนะคะก่อนจะใช้อ่ะ
0: ซึ่งผลการสำรวจนี้นะคะเป็นสมาคมเพื่อการศึกษาวิจัยโรคอ้วนแห่งเกาหลีใต้เขาเป็นคนเปิดเผยเขาบอกว่า 18.9% ของผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยที่น้ำหนักปกติจะมองว่าตัวเองอ้วนอันนี้เขาอ้างอิงมาจากการสำรวจจากการตรวจสุขภาพแล้วก็โภชนาการแห่งชาติเป็นข้อมูลที่ตั้งแต่ปี2022ถึง2024คือเขามีมุมมองแบบนี้มานานแล้วแล้วพอมาเจอวิธีลดน้ำหนักในปัจจุบันก็เลยแบบยิ่งเพิ่มความกังวลเข้าไปอีก
1: สุขภาพมันจะไม่ยิ่งแย่หรอคือถ้าสมมุติที่ฉันคิดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วอะคุณสุขภาพปกติน้ำหนักคุณปกติส่วนสูงคุณปกติสุขภาพคุณไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมแต่คุณมองว่าตัวเองอ้วน
0: ใช่
1: แล้วคุณเอาปากกามาปัก
0: ใช
1: ่เอาเป็นปากกาลูกลื่น
0: ไม่ได้สิ
1: ปากกาลดน้ำหนักปักก็ยิ่งผอมมันจะไม่ยิ่งมีปัญหาหรอ
0: ก็เพราะเขามองว่าตัวเองอ้วนก็เลยอยากลดน้ำหนักลงไปอีกไงแล้วพอมาเจอวิธีลดน้ำหนักที่มันดูไม่ได้ยากอ่ะหมายถึงว่า
1: ใช่
0: จากฟังกันคือแบบแค่ปักปากกาม
1: ันก็ดูง่ายอ่ะคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เอาตัวเองเป็นกรณีศึกษา อย่างเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราก็เราอ้วนเกินไปหรือเปล่าคนนู้นคนนี้คนนั้นก็บอกว่า อ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากผอมนะ
0: แต่พอคิดถึงวิธีลดน้ำหนัก
1: เราก็จะไม่อยากเราก็จะเออไม่เป็นไรหรอกพอเราต้องออกกำลังกายเราต้องอดกินสิ่งที่เราอยาก
0: ต้องคาร์ดิโอต้องเวทเทรนนิ่ง
1: อ๋อใช่
0: เน
1: ี่
0: ยแต่พอมันมีวิธีลดน้ำหนักที
1: ่ง่าย
0: มันฟังดูง่ายเข้ามาคนก็เลยหันไปใช้กันมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นในผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าถ้าไปดูในกลุ่มผู้ชายที่น้ำหนักปกติเนี่ยจะมีเพียงแค่ 4.1% เท่านั้นที่มองว่าตัวเองอ้วน
1: ผู้ชายน่าจะแบบอยากไปเล่นกล้ามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบทำให้แบบร่างกายมันเฟิร์มขึ้น
0: คือถ้าผอมเกินไปก็จะรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะคือต้องมีกล้ามมีอะไร
1: ใช่ไหมคือด้วยมุมมองของผู้ชายกับผู้หญิงอาจจะไม่เหมือนกันด้วยในส่วนหนึ่งนะไอ้เรื่องของการปักตะกะปักตะกะ
0: ปักกา
1: ปักกาเนี่ยก็เลยดูได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงมากกว่า
0: เท่าที่เห็นใช่แล้วก็แบบเห็นแพร่หลายมากด้วยเดี๋ยวนี้นะคะคือตามแนวทางการรักษาของสมาคมเนี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งค่า BMI เป็นแบบมีน้ำหนักปกติระยะเริ่มอ้วนไปจนถึงอ้วนระดับ1อ้วนระดับ2แล้วก็อ้วนระดับ3แล้วเขาก็พบด้วยว่าในกลุ่มผู้หญิงที่ถูกจัดให้อยู่ในระยะเริ่มอ้วนพบว่ามากถึง 66.9% ก็มองว่าตัวเองอ้วนเหมือนกันก็คือคนที่แบบรูปร่างปกติไปจนถึงก่อนที่จะอ้วน
1: ดิฉันว่า
0: สภาพตัวเองอ้วน
1: สภาพแวดล้อมก็มีส่วนในการที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองอ้วนด้วยนะคือในมุมนึงเราอาจจะรู้สึกเฉยๆกับตัวเองแต่เมื่อเราเห็นคนรอบๆข้างอะผอมหรือเป็นความเห็นของคนรอบๆข้างหรือว่าสื่อเขาเรียกว่าอะไรอะการโฆษณาต่างๆนักร้องดาราที่ผอมอะไรเงี้ยพอเราเห็นเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ้วนหรอกก็ดูปกตินะอะไรเงี้ยแต่พออื่นแบบผอมขนาดนั้นเฮ้ยดูอ้วนว้าอะไรเงี้ย
0: ก็ใช่ด้วยเป็นค่าเหมือนเป็นค่านิยมเนาะแบบผอม
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ดีนะคือพอคุณผอมมันไม่เท่ากับคุณสุขภาพดีไง
0: ค่ะ
1: แล้วคือคุณผอมสวยไม่ได้หมายความว่ามันจะยั่งยืนไง
0: ใช่แล้วก็เรื่องความกังวลเรื่องปากปากกาที่ดิฉันบอกเนี่ยคือถ้าไปดูข้อมูลจากการจ่ายตัวมอนจาโรซึ่งเป็นตัวยาปากกาลดน้ำหนักตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง10เดือนที่ผ่านมาถูกสั่งจ่ายไปมากกว่า1,500,000ครั้งก็คือนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วไปเป็นแบบมากกว่าล้านครั้งแล้วนะคะโดยกลุ่มคนที่อายุ 20-39 ปีเนี่ยครองสัดส่วนการรับยาไปถึง 52.9% ของยอดสั่งจ่ายยาทั้งหมดก็แล้วก็คือวิธีลดน้ำหนักเนี่ยคือมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอ้วนแต่ว่าพอคนที่

0: น้ำหนักปกติไปใช้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นขาดสารอาหารเพราะว่าดิฉันอันนี้ได้ยินมาก็คือพอปักเราจะไม่หิวแล้วถ้าคุณน้ำหนักปกติอยู่แล้วพอคุณไม่หิวคุณก็อาจจะขาดสารอาหารได้แล้วก็อาจจะเกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเขาก็มีคำแนะนำว่าคนที่เหมือนใช้แล้วเนี่ยเหมือนจะต้องปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองด้วยรวมถึงแบบอาจจะต้องหันไปออกกำลังกายเพราะว่าการที่น้ำหนักแบบลดอย่างเดียวก็คือเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อค่ะ
1: ซึ่งมันไม่ดีนะ
0: ใช่
1: ในระยะยาวคือคุณผอมอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การผอมแบบสุขภาพดี
0: อ่
1: ะแล้วการผอมบางทีอ่ะถ้าผอมแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนอ่ะคือท้ายที่สุดแล้วอ่ะคือคุณอาจจะต้องไม่สบายในด้านใดด้านก็ด้านหนึ่งอ่ะ
0: แล้วถ้าไม่ปรับพฤติกรรมการกินพอเลิกใช้ก็อาจจะน้ำหนักดีกลับขึ้นมาอีก
1: แล้วคราวนี้เอาไม่อยู่นะ
0: ใช่ไหมเหมือนแบบพอเราใช้ยาไปแล้ว
1: ใช่แล้วบางคนน่ะดิฉันมองว่าบางคนอาจจะเสพติดการใช้ยาก็ได้ด้วยนะคือสมมุติว่าคุณแบบรู้สึกว่าคุณโอ๊ยเหมือนจะอ้วนเลยแล้วแบบไปใช้วิธีใดก็ตามอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นยาลดความอ้วนคือกินแล้วมันลงเลยเราก็จะรู้สึกแฮปปี้โดยที่ไม่ออกกำลังกายไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไม่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วพอกลับมาอ้วนใหม่ก็กินใหม่อ้วนใหม่ก็กินใหม่เงี้ยมันกลายเป็นเซอร์เคิลที่มันไม่ดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออนะเรื่องของสุขภาพค่ะก็ต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะเรามีชีวิตเดียว
0: แล้วถ้าจะใช้วิธีลดน้ำหนักแบบนี้ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย
1: ใช่ใช่อย่ามองว่ามันง่ายนู่นนี่นั่นหาซื้อง่ายปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดศึกษาให้ดีสอบถามหมอแพทย์ต่างๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
4: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
5: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
6: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
5: ุ
6: ณต
5: ้
6: อง
5: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
4: ้
5: ว
4: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
5: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
7: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: See you delight 101.5 FM
2: ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยวันที่31กรกฎาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไป The Mission Gabriel Sobo นะคะโดยเป็นผลงานของนักเชลโลชาวอเมริกันมาโยโยนะคะมาโยโยนี่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในปารีสนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเริ่มเรียนเชลโลกับคุณพ่อของเขาตอนอายุ4ขวบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่บอสตันตอนอายุ7ขวบย้ายไปนิวยอร์กแล้วก็ในท้ายที่สุดนี่สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะได้มีโอกาสแสดงเดี่ยวเชลโลกับ

ออเคสตราของทั่วโลกบันทึกเสียงอัลบั้มกว่า92อัลบั้มแล้วก็ได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง20รางวัลด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นศิลปินที่ยังดำรงตำแหน่งทูตสันติภาพแห่งสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี2006นะคะแล้วก็ในชีวิตของเขาก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้วยกันจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้นำผลงานของเขาซึ่งนำเพลงดังนะคะมาบรรเลงได้อย่างไพเราะแล้วก็น่าฟังมากๆเลยทีเดียวค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของปี1965ค่ะชื่อเพลง Easy Come Easy Go นะคะเพลงฮิตของปี70ของบ๊อบบี้ชูแมนค่ะที่พูดถึงการฟื้นตัวจากความเจ็บปวดจากการเลิกราด้วยทัศนคติที่เติบโตแล้วก็เบิกบานมองโลกในแง่ดีนะคะยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยโง่เขลาแล้วก็หยิ่งผยองในความสัมพันธ์นั้นแต่แทนที่จะจมอยู่กับความขมขื่นจากการสูญเสียคนรักเขากลับยอมรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ Easy Come Easy Go นะคะส่งต่อกันด้วยผลงานของ Charlie Daniels Band นะคะ Orange Blossom Special ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1974นะคะปี1974งานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือ Erwin Thiraulกันแท้ของเพลงคือการเฉลิมฉลองความเร็วการเดินทางสมัยใหม่แล้วก็ภูมิศาสตร์ของอเมริกาโดยใช้เส้นทางรถไฟในตำนานเป็นพาหนะทั้งในเชิงรูปธรรมแล้วก็นามธรรมสำหรับการหลีกหนีความยากลำบากนะคะส่งต่อกันด้วย That Happy Feeling จาก Burt Kreischer นะคะงานที่ปล่อยออกมาในปี1962ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของกายวอร์เรนอำนวยเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือเบิร์ตแคมเฟิร์ดค่ะ

มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าคิดถึงเพลงบรรเลงเก่าๆที่เรามักจะได้ยินได้ฟังในช่วงอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยนำมาประกอบกันสักเท่าไหร่นะคะและท่านก็แนะนำมา3เพลงด้วยกันนะคะก็คือ The Pink Panther Theme ค่ะจากผลงานของ Henry Mancini และก็วงออเคสตราของเขานะคะที่ปล่อยออกมาในปี1975ค่ะงานประพันธ์ของ Henry Mancini นะคะโดยมีโจไรส์แมนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ The Pink Panther Theme นะคะ Baby Elephant Walk นะคะ Baby Elephant Walk ของ Henry Mancini เช่นเดียวกันนะคะปล่อยออกมาในปี1972ค่ะแล้วก็ส่งต่อด้วยเพลงดังที่มักจะมีการใช้ประกอบแต่ที่แน่ๆเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ตั้งแต่เจมส์บอนด์แรกเลยทีเดียวนะคะด็อกเตอร์โนค่ะ The James Bond Theme นะคะผลงานของจอห์นแบร์รี่ค่ะ

มอนตี้นอร์แมนนะคะผู้ประพันธ์ The James Bond Theme ค่ะจากด็อกเตอร์โนนะคะโดยจอห์นแบร์รี่แล้วก็มีการใช้ประกอบกันในภาคต่อๆมาด้วยค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาอย่างรายการโดยผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำแล้วการติดตามนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่บ๊อบบี้ชูแมนบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี1969นะคะงานประพันธ์ของแดนนี่เจนเซนค่ะซึ่งเคยแต่งเพลง Little Woman ซิงเกิลก่อนหน้าของชูแมนนะคะเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100อยู่11สัปดาห์สูงสุดอันดับ9นะคะแล้วก็ไป Easy Listening นี่สูงสุดอันดับ14ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จพอควรนะคะผลงานของบ๊อบบี้ชูแมนลาลาลา If I Had You นะคะส่งต่อกันด้วย Are You Ready ในฉบับของ Pacific Gas and Electric ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1970นะคะงานประพันธ์ของชาร์ลส์อัลเลนและก็จอห์นฮิลค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ขึ้นไปถึงอันดับ14ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ของอเมริกานะคะแล้วก็เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของวงนี้ที่โดดเด่นที่สุดนะคะเป็นบลูแกสที่ผสมผสานกลิ่นอายของกอสเปลค่ะนำเสนอความแตกต่างระหว่างความสิ้นหวังทางสังคมในช่วงปลายยุค60อย่างเช่นข่าวลือเรื่องสงครามความหวาดวิตกด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการเอาตัวให้รอดนะคะโดยถามผู้ฟังโดยตรงว่าพวกเขาพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์หรือไม่อะไรประมาณนั้นค่ะต่อกันด้วยอีกสักเพลง

พลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงบ้านเราโดยศิลปินวงนี้เป็นศิลปินวงของอินโดนีเซียนะคะดาราพูสปิดาค่ะวงร็อกหญิงล้วนจากสุราบายาอินโดนีเซียนะคะซึ่งก่อตั้งวงในปี1964ซึ่งสมาชิกของวงก็เป็นสตรีทั้ง4คนนะคะตั้งแต่ติติกอาจิรามานซึ่งก็เล่นกีตาร์นะคะกีตาร์ลีดแล้วก็ซูซี่นันเดอร์กลองลิสอาจิรามานก็กีตาร์รวมไปถึงติติกนะคะเล่นเบสค่ะฟังเพลงนี้ที่ก็พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพลงพันไทยพัทยาค่ะ

ในเพลงก็จัดการให้ Google แปลให้นะคะก็บอกว่าโอ้หาดพัทยาตั้งอยู่สุดขอบเมืองสถานที่สวยงามน่ารักครั้งหนึ่งเคยตรึงใจฉันทรายขาวละเอียดริมชายหาดคลื่นสัดสาดเหมือนไข่มุกขาวใช่แล้วโอหาดพัทยาตั้งอยู่สุดขอบเมืองสถานที่สวยงามและน่ารักครั้งหนึ่งเคยตรึงใจฉันทรายขาวละเอียดริมชายหาดคลื่นสัดสาดเหมือนไข่มุกขาวนะคะก็บอกว่าฉันจะจดจำแล้วก็รักเธอไม่มีวันลืมเลือนจนถึงชั่วนิรันดร์เลยประมาณนั้นนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะที่เขาชื่นชมความงามของหาดพัทยาได้อย่างน่าฟังมากๆโดยวงของอินโดนีเซียนะคะดาราพุสปิตาค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการต่างๆของสถานีได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังรายการสดและย้อนหลังฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสและเว็บไซต์ของสถานีนะคะ www.curadio.jula.ac.th ค่ะมาฟังเพลงของ The Guess Who นะคะ Clap for the Wolfman ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1974งานประพันธ์ของเบอร์ตันคัมมิงส์แล้วก็วิลเลียมวอลเลซนะคะรวมไปถึงเคิร์ตวินเทอร์เต็มไปด้วยพลังเพื่อการยกย่องดีเจชาวอเมริกันผู้เป็นตำนานเสียงแหบห้าวอย่าง Wolfman แจ็คเนื้อเพลงนำเสนอเรื่องราวความรักที่ถูกปฏิเสธอย่างดูสนุกสนานและก็รวดเร็วนะเป็นการสลับการพูดคุยกันในรายการวิทยุเพื่อเฉลิมฉลองอิทธิพลทางวัฒนธรรมของดีเจผู้นี้ค่ะ Clap for the Wolfman นะคะส่งต่อกันด้วย Life is a Rock โดย Reunion นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในปี1974โดยนอร์มันดอฟนะคะแต่งเนื้อร้องแล้วก็พอดูฟรานโกแต่งทำนองค่ะบันทึกโดยวงรีวิวเนียนที่มีโจอี้ลาวินเป็นนักร้องนำนะคะเนื้อเพลงก็เป็นการท่องชื่อนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อเพลงเนื้อร้องดีเจค่ายเพลงและอื่นๆในยุคแต่50 60แล้วก็70ได้อย่างรวดเร็วก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: วิตามินอีคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าวิตามินอีคืออะไรวิตามินอี

0: เป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระโดยช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากภาวะออกซิเดชันนอกจากนี้ค่ะยังมีบทบาทในการบำรุงสมองดวงตาผิวหนังและระบบประสาทส่วนปลายค่ะวิตามินอีสามารถพบได้ในอาหารตามธรรมชาติหลายชนิดเช่นถั่วอัลมอนด์น้ำมันพืชผักใบเขียวและผลไม้บางชนิดค่ะโดยการขาดวิตามินอีอาจนำไปสู่ความผิดปกติของระบบประสาทการมองเห็นและระบบสื่อพันธุ์ได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะการได้รับวิตามินอีมากจนเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเลือดออกผิดปกติดังนั้นการใช้วิตามินอีจำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะโดยแหล่งอาหารค่ะที่มีวิตามินอีสูงค่ะ 1. น้ำมันพืชเช่นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลือง 2. ถั่วและเมล็ดพืชค่ะเช่นถั่วอัลมอนด์เมล็ดทานตะวัน 3. ผักใบเขียวค่ะเช่นผักโขมบรอกโคลี 4. ผลไม้ค่ะเช่นกีวีมะม่วงและ 5. ค่ะเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อหมูค่ะด้วยประโยชน์ของวิตามินอีต่อสมองและระบบประสาทค่ะ 1. ต้านอนุมูลอิสระค่ะและปกป้องเซลล์ประสาทโดยสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงและไวต่ออนุมูลอิสระค่ะดังนั้นวิตามินอีจะช่วยในการป้องกันการเสื่อมของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทและไขมันในสมองค่ะ 2. ชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุค่ะโดยมีงานวิจัยที่พบว่าระดับวิตามินอีที่เหมาะสมก็จะช่วยในการชะลอการเสื่อมของสมองในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ค่ะ 3. ค่ะวิตามินอียังช่วยในด้านความจำและการเรียนรู้ค่ะโดยวิตามินอีค่ะอาจช่วยในกระบวนการซ่อมแซมและปกป้องสมองส่งผลให้ความจำดีขึ้นในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเครียดเรื้อรังค่ะ 4. วิตามินอีช่วยต้านการอักเสบในสมองค่ะเพราะวิตามินอีมีฤทธิ์ในการลดการสร้างไซโตคายน์อักเสบซึ่งมีบทบาทในการเกิดโรคทางระบบประสาทค่ะเช่นโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์ค่ะและ5ค่ะวิตามินอีช่วยส่งเสริมสุขภาพของเส้นประสาทค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้วิตามินอีจะมีประโยชน์หลายด้านค่ะแต่การรับประทานวิตามินในรูปแบบการเสริมอาหารอาจจะต้องระวังผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็น 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะพบว่าการรับวิตามินอีในขนาดสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะ 2. ควรหยุดรับประทานวิตามินอีอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพื่อเป็นการป้องกันภาวะเลือดออกมากผิดปกติค่ะ 3. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มวิตามินอีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ค่ะ 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคเบาหวานมะเร็งภาวะขาดวิตามินเคหรือเลือดออกผิดปกติควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินอีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิตามินอีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรนันท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: วิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงผมชัดเจนไหมครับคุณพานิชาครับ
1: ค่ะชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรก
2: ค
1: ่ะก็เช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ YouTube ค่ะชื่อ Channel Thai You News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะ
2: ใช่แล้วนะครับก็มีในส่วนของช่องYouTube นะครับไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับทุกท่านก็สามารถที่จะไปรับชมนะครับการจัดรายการของเราสดๆอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการแชร์ข้อมูลนี้นะครับเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับของทางไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็พบกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมเลยค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้มีข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคค่ะไม่ว่าจะจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงแรกนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับในช่วงที่2นะคะวันนี้จารึกรอยไทยได้รับประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเรื่องของจากคุ้มบ้านสู่ชั้นเรียนจารึกสายเสียงพินอีสานมมสค่ะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับโปรตีนฟีเวอร์รู้จริงก่อนกินเพิ่มจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
2: ครับเรียกว่าทั้ง3ช่วงนะครับยังคงรอนำเสนอนะครับให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับได้ติดตามรับฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็รับชมกันไปพร้อมๆกันอยู่ในขณะนี้กันด้วยหากว่าครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงแรกขออนุญาตอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาฝนก็ตกลงมานะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะตกกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะได้เพิ่มอากาศเย็นๆชุ่มชื่นกันมาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็เจอกันเรื่องของอากาศร้อนนะคะร้อนมากๆแล้วก็เจอฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านสำหรับวันนี้ปริมาณฝุ่นก็ลดลงเยอะเลยค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงกันบ้างคะ
2: ครับในช่วงของตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นลมพัดค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่นะครับจากที่คุณผู้ฟังได้รายงานกันมาเนี่ยนะครับก็ยังคงติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันอยู่นะครับในช่วงนี้ช่วงระหว่างนี้เองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 40-60 %นะครับสำหรับร้อยละของฝนนะครับที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อีกช่วงนึงเนี่ยนะครับที่ช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกลงมากันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จากที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับของหน่วยงานทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับในทุกๆพื้นที่นะครับก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับดูแลพี่น้องประชาชนของเรากันอย่างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะก็สำหรับในช่วงแรกอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังคงมีข่าวจากคุณอดิเรกนำมาฝากกันในช่วงแรกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับการร่วมผลักดันเยาวชนภาคเหนือครับสู่เวที

0: โอลิมปิกหุ่นยนต์นะครับ WRO 2026นะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็มีภาพนะครับกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นในคณะเนี่ยตามในงานนี้ด้วยนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเวทีโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2026นะครับเป็นรอบชิงแชมป์ภูมิภาคภาคเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นการร่วมตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็นวัตกรรมนะครับโดยทางวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดนะครับได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ขอบคุณแล้วก็ประกาศรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคภาคเหนือครับประจำปี2569นะครับโดยก็มีบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและการไฟฟ้าผลิตแห่งฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมเป็นผู้สนับสนุนสำคัญครับในการจัดการแข่งขันดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการร่วมเปิดโลกทัศน์ครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนะครับแก่เยาวชนในภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน83ทีมด้วยกันนะครับโดยจัดการที่สวนแสดงในเทศกาลและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคนเด็กของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยทางดร.พิสุทธิ์อภิชยกุลนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยครับในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็รวมมอบรางวัลการแข่งขันนะครับในรุ่น Robo Mission รุ่น Elementary นะครับให้กับน้องๆนะครับ3ทีมด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้และนอกจากนั้นนะครับก็มีนางอิงออนสร้อยสุวรรณครับเป็นผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โครงการ S1 แหล่งน้ำเศรษฐกิจนะครับมอบเงินสนับสนุนโครงการแล้วก็รับมอบของที่ระลึกจากทางรองศาสตราจารย์ดร.ศิครินทร์อยู่คงผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันนะครับโรโบมิชชั่นรุ่นจูเนียร์นะครับอีก3ทีมด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็มีทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทิดศักดิ์อินทโชตนะครับผู้จัดการฝ่ายวิชาการและอบรมบริษัทแกมบาโก้จำกัดประเทศไทยนะครับได้มอบรางวัลการแข่งขันโรโบมิชชั่นรุ่นซีเนียร์อีก3ทีมด้วยนะครับเรียกว่าทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็3อันดับในแต่ละรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ครับเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นะครับระดับชิงแชมป์ขอไปกับระดับชิงชนะเลิศประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีกำหนดจัดขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่18-20กันยายน2569นะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันต่อไปนั่นเองนะครับเรียกว่ามีผู้ที่มาร่วมในเวทีโอลิมปิกหุ่นยนต์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคับคั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็การลุ้นนะครับกับการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทุกท่านที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ได้แชร์ภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้กับทุกท่านไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับคุณปานิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกด้วยนะคะเป็นภาพน้องๆเนี่ยน่ารักสดใสกันเลยนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกันทุกท่านเลยค่ะในช่วงแรกนะคะคุณอดิเรกได้นำฝากข่าวมาฝากกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารจากสถาบันอื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: ข่าวสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

0: ระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อนางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับรองนายกรัฐมนตรีครับเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาผาสิงจังหวัดน่านนะครับส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตอุทกภัยนะครับเรื่องที่2ครับสภาคณาจารย์จุฬาครับจัดงานมุทิตาจิตจามจุรีศรีสภา2569นะครับสมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่อายุครบ60ปีคุณธนกรวัชยานนท์มีรายงานครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรัวทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเราเริ่มกันที่ภารกิจการเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดน่านโดยศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ได้ให้การต้อนรับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยทุกคนการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายยศชนันท์ได้พบปะพูดคุยรับฟังและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่เข้าพักพิงภายในศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดซึ่งการเยี่ยมผู้ประสบภัยในครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับก่อนเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงจุฬาที่ตำบลผาสิงนั้นนายยศชนันท์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านพร้อมร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนกับนายชลน่านสีแก้วและนายณัฐพงษ์สุปรียศิลป์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับบรรยากาศการเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาผาสิงนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองครับนายยศชนันก็ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ประสบภัยสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสะท้อนถึงความห่วงใยและกำลังใจจากภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ศูนย์พักพิงจุฬาผาสิงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมก็เป็นพื้นที่ที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมและสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้เข้าพักในช่วงภาวะฉุกเฉินเป็นการสะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาร่วมช่วยเหลือสังคมบรรเทาความเดือดร้อนและยืนเคียงข้างชุมชนในจังหวัดน่านในยามวิกฤตครับมาต่อกันที่งานมุทิตาจิตจามจุรีศรีสภา2569ซึ่งสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณสมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่มีอายุครบ60ปีและเกษียณอายุการทำงานในปีนี้งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมชาเตรียมแกรนด์กรุงเทพโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีและศาสตราจารย์ทัชชมัยริกษสุดประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยสมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เกษียณอายุอดีตประธานสภาคณาจารย์และอดีตเลขาธิการสภาคณาจารย์ประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์คณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์และสมาชิกสภาคณาจารย์ร่วมงานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติและศาสตราจารย์ดร.วิเลศได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกสภาคณาจารย์และอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ผู้เกษียณอายุจำนวน8ท่านหลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุนอกจากนี้สมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เกษียณอายุก็ได้แสดงความรู้สึกท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและน่าประทับใจและในงานก็ยังมีการแสดงชุดต่างๆบนเวทีที่เป็นการสร้างสีสันแห่งความสุขสนุกสนานก่อนเริ่มงานมุทิตาจิตที่สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะจากจุฬาไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือกันค่ะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เป็นบรรยากาศเกี่ยวกับพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2569เป็นต้นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่14กรกฎาคมซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่143ตอนพิเศษ172งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พิริยะเชิดสถิรกุลเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำปฏิญญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลจะทำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดีโดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายในด้านการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลังและจะดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นองค์กรวิชาการที่สร้างความเจริญ มั่นคงให้แก่ประเทศชาติการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและการสร้างองค์ความรู้อันก่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสมอมา
4: ทางนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้และนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความยินดี
6: การที่ได้รับความไว้วางใจในดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศต่อเนื่องมาเป็นสมัยที่2ถือว่าเป็นสิ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานตลอดวาระที่ผ่านมาท่านอธิการบดีได้นำพามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวหน้าทั้งในระดับชาตินานาชาติควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นพลังแห่งปัญญาที่อยู่เคียงข้างและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดสำหรับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานศึกษาแต่เปรียบเหมือนมันสมองและเสาหลักในการพัฒนาภาคเหนือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและหมอกควันหรือ PM 2.5การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขมาดูแลสุขภาวะของประชาชนตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นของความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายๆด้านจึงมีกลไกและวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแรงผลักดันสำคัญอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอการก้าวสู่สมัยที่2ของท่านอธิการบดีในวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ต่อสานพันธกิจและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ
4: ้
6: น
4: ในพิธียังมีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่กงสุลกิติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีและมอบดอกไม้แสดงความยินดีณศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานเกี่ยวกับ IT Day and Job Fair 2026มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเชื่อมภาคธุรกิจปั้นบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดแรงงานนะครับเปิดพื้นที่16องค์กรชั้นนำพบปะกับนิสิตนะครับแล้วก็มีการเสริมประสบการณ์สมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์จริงพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยติดตามรับฟังรายละเอียดกันเลยครับ
7: ครับคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ IT Day and Job Fair 2026เตรียมพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพประจำปี2569เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้แนวโน้มตลาดแรงงานพบปะผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกงานสาขาศึกษาและการทำงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัลและมัลติมีเดียเมื่อวันที่16สิงหาคม2569การจัดงานในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.จันทิมาพลพินิจคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณและของที่ระลึกแก่บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง16แห่งณห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการ IT Day and Job Fair 2026จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษากับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมุ่งให้นิสิตรับข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการจ้างงานคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการตลอดจนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับนิสิตที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การฝึกงานหรือสถานศึกษากิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการทำความรู้จักกับองค์กรและลักษณะการทำงานในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงขณะที่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษาสามารถใช้เวทีนี้ในการค้นหาตำแหน่งงานรับคำแนะนำจากผู้ประกอบการและฝึกประสบการณ์การสมัครงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงการจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่4ของความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับภาคอุตสาหกรรม

0: สะท้อนถึงความต่อเนื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของโลกการทำงานนอกจากการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานให้แก่นิสิตแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังเปิดช่องให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเพื่อนำมาประกอบพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัลภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งบูธแนะนำองค์กรและตำแหน่งงานการรับสมัครงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพการเปิดโอกาสให้นิสิตได้พูดคุยกับผู้แทนบริษัทโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครลักษณะงานและแนวทางการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการเปิดห้องสัมภาษณ์งานซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตได้สัมผัสบรรยากาศของกระบวนการคัดเลือกบุคลากรในสถานการณ์จริงประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองการสื่อสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์รวมถึงการทำความเข้าใจกระบวนการสมัครงานก่อนเข้าสู่การทำงานหลังสำเร็จการศึกษางานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทและองค์กรชั้นนำจำนวน16แห่งซึ่งเข้าร่วมจัดกิจกรรมพบปะนิสิตอาทิบริษัทเบย์คอมพิวติ้งจำกัดมหาชนบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทแอดไวส์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการเข้าร่วมขององค์กรที่หลากหลายภาคส่วนช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนิสิตในการมองเห็นเส้นทางอาชีพที่หลากหลายทั้งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลนวัตกรรมการบริหารการจัดการข้อมูลตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและมัลติมีเดียซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้กับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลางาน IT Day and Job Fair 2026จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการสนับสนุนให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงพร้อมทั้งสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมการจัดงานเป็นปีที่4อย่างแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการนำผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการให้ข้อมูลการแนะแนวอาชีพการคัดเลือกบุคลากรและการหาหรือด้านวิชาการช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอท้ายสุดงาน IT Day and Job Fair 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีจัดงานครับแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการสร้างโอกาสให้นิสิตได้ค้นหาเส้นทางของตนเองสร้างเครือข่ายกับภาควิชาชีพและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การฝึกงานสาขาศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคอุตสาหกรรมคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังคงมุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายของโลกของการทำงานพร้อมก้าวสู่สายอาชีพในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจผมสันสักขันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณสันสักขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่มอหัดใหญ่กันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลุกชีวิตภาพถ่ายโนราโบราณได้ร่ายรำได้อีกครั้งด้วยพลังของ AI สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่โลกดิจิทัลติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลุกชีวิตภาพถ่ายโนราโบราณให้ร่ายรำได้อีกครั้งด้วยพลังของ AI สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่โลกดิจิทัลภาพถ่ายโนราในอดีตคือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่บันทึกความงดงามของท่วงท่ารำเครื่องแต่งกายและอัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงแม้ภาพเหล่านั้นจะหยุดนิ่งอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังคงเก็บรักษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดจากครูโนราหลายยุคหลายสมัยไว้เป็นอย่างดีวันนี้ภาพถ่ายเหล่านั้นกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาโครงการ Remapping Nora การถอดรหัสพันธุกรรมท่ารำที่มีมากกว่า100ปีด้วยนวัตกรรม AI เพื่อสร้างสรรค์แผนที่ใหม่แห่งศิลปะโนราไทยและอาเซียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงและภาคีเครือข่ายศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงโนราผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิดชนก โชคสุชาติรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัล

0: และระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐหรือครูธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับ AI เพื่อเปลี่ยนภาพถ่ายจดหมายเหตุให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ยังคงความถูกต้องตามจารีตโนราโครงการดังกล่าวเริ่มจากการรวบรวมภาพถ่ายโนราตั้งแต่เมื่อ100กว่าปีก่อนจนถึง20ปีที่ผ่านมาจากนั้นใช้ AI ฟื้นฟูคุณภาพภาพวิเคราะห์ท่วงท่าการเคลื่อนไหวและสร้างเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลโดยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบจากครูธรรมเพื่อให้ทุกจังหวะทุกลีลาการรำยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ของโนราอย่างถูกต้องครูธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราอธิบายว่าท่ารำโนราไล่ระดับจากง่ายไปยากตั้งแต่ท่าพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกตามได้ไปจนถึงกระบวนท่าที่ซับซ้อนต้องอาศัยทั้งความแม่นยำไหวพริบและประสบการณ์ของผู้รำผลลัพธ์ของโครงการคือการเปลี่ยนภาพถ่ายในอดีตให้กลายเป็นสื่อวิดิทัศน์ที่มีชีวิตช่วยให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าถึงความงดงามของโนราได้ง่ายขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยองค์ความรู้และผลงานจากโครงการดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม AI Nora ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม AI Young Talent สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสืองานวิจัยเอกสารและสื่อดิจิทัลด้านโนราให้เยาวชนนักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างสะดวกและยั่งยืนและร่วมกันสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในโลกยุคดิจิทัลจากภาพถ่ายที่เคยเป็นเพียงความทรงจำในอดีตวันนี้ AI ได้ช่วยปลุกชีวิตให้ท่วงท่าของโนรากลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาเสริมพลังภูมิปัญญาไทยและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในช่วงต่อไปครับ
3: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
4: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
3: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่
5: ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
6: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ่
7: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
8: ์จารึกรอยไทยรอยธรรม
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับจากคุ้มบ้านสู่ชั้นเรียนจารึกสายเสียงพินอีสานมมส.ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
9: ครับเสียงกังวานของสายพินนับ10คันที่บรรเลงขึ้นพร้อมเพียงกันในห้องเรียนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ท่วงทํานองแห่งความสนุกสนานแต่คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานที่เดินทางจากลานบ้านเข้าสู่ห้องเรียนระดับอุดมศึกษาอย่างมีมาตรฐานครับในอดีตดนตรีพื้นบ้านอีสานถูกถ่ายทอดผ่านระบบครูพักลักจำจากรุ่นสู่รุ่นแต่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เริ่มนำศาสตร์แห่งเสียงดนตรีพื้นถิ่นมาถอดบทเรียนและสร้างเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาเป็นแห่งแรกครับโดยอาจารย์อาทิตย์คำผงษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวถึงที่ไปที่มาของวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานนี้ครับ
10: ถ้าพูดถึงดนตรีนะแน่นอนเฮาต่อสู้กับล็อกกับแจ๊สมาพอสม

0: ควรต่อสู้กับดนตรีที่เป็นดนตรีตะวันตกมาพอสมควรนะครับปัญหามันคือว่าอุปกรณ์และเครื่องดนตรีเท่านั้นราคาแพงประเทศชาติใส่เงินหลายในการซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีแล้วนั้นผมยกตัวอย่างถ้าจะเฮ็ดวงโยธวาทิตวงนึงในโรงเรียนมัธยมนะครับยังหน่อยต้องมีเงินอยู่ประมาณ4ถึง5ล้านถึงจะสามารถซื้อเครื่องดนตรีเหล่านั้นได้แต่วงดนตรีพื้นบ้านมีเงินอยู่แสนหรือบ่ถึงแสนก็สามารถเฮ็ดได้แล้ววงกองยาววงนึงผมคิดว่าใส่เงินบ่เกิน 200,000 ก็สามารถเฮ็ดวงดนตรีพื้นบ้านได้แล้วมันพัฒนาทักษะคนที่มีความสนใจทางดนตรีให้มันเกิดขึ้นอีหลีได
1: ้การยกระดับสู่ระบบวิชาการไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายแต่ยังทลายกำแพงแห่งการเรียนรู้จากเดิมที่ต้องอาศัยเพียงพรสวรรค์เฉพาะตัวให้กลายเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่พร้อมสร้างบุคลากรทางดนตรีให้เติบโตไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียนอาจารย์อาทิตย์คำหงษายังกล่าวต่อไปว่า
0: คือถ้าหากอยู่ในท้องถิ่นหรืออยู่ในบ้านของครูบาอาจารย์เนี่ยถ้านักเรียนคนใดมีแววที่จะสามารถเขาเรียนพรสวรรค์นะครับที่จะสามารถเรียนดนตรีได้เขาก็จะเจาะจงสอนผู้นั้นโดยตรงเพื่อพัฒนาคนนั้นมาเป็นศิลปินในอนาคตแล้วก็ซอแววขึ้นมาเป็นศิลปินอีลิตแต่ว่าในหลักสูตรเฮาเนี่ยเฮาจะมองเบิ่งระบบการศึกษาเป็นหลักนะครับถ้าคนในห้องมี10คน20คนเฮาต้องเบิ่งปริมาณที่เฮาสอนคุณภาพที่เฮาสอนนําว่ากี่เปอร์เซ็นต์เขาจังได้ถือว่าผ่านในห้องนี้ซึ่งเฮาสามารถสอนเทื่อละหลายคนเกิดขึ้นพร้อมกันได้เพื่อจะพัฒนาคนให้มันไปพร้อมๆกันนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะบ่ได้ 100% พร้อมกันเท่าเดียวแต่ว่าอย่างน้อย 70-80% เฮาสามารถพัฒนาคนไปพร้อมๆกันได้
1: นอกเหนือจากความพร้อมด้านหลักสูตรแล้วเครื่องดนตรีพื้นบ้านยังเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนอุปกรณ์ที่ไม่สูงลิ่วเมื่อเทียบกับดนตรีสากลทำให้การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนเราไปฟังเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่นิสิตวิทยาลัยอุดมศึกษาผู้สืบทอดสายใหญ่แห่งเสียงพิณกันครับ
2: เพราะว่าพี่น้องก็เฮ็ดวงกองยาวเป็นพิณเฮ็ดวงหนังตะลุงนางบักตื้อก็เลยหัดมาตั้งแต่ป.4ครับผมผู้พารักจำเพิ่นมาก็อยากสานต่อไว้นําครับเพราะว่านางบักตื้อนี่ก็เริ่มน้อยลงแล้วครับผม
3: มาแต่จังหวัดเลยครับกําลังศึกษาอยู่นิสิตปีที่1ครับมีความมักมาตั้งแต่มัธยมแล้วครับแบบยักเล่นยักเล่นนะครับยักเล่นที่มันเป็นขี่เพิ่นนี่ครับก็เลยลองหัดเล่นก็เลยไปปรึกษาครูที่เป็นครูดนตรีอยู่แล้วก็เลยไปหัดเล่นนําเพิ่นครับเพิ่นก็สอนให
4: ้สวัสดีครับกับผมนายธีรเดชไตรุ่งครับมาจากสกลนครครับนิสิตชั้นปีที่1ครับเรียนคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับสาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิตครับมีความฝันครับอยากเป็นเจ้าของวงครับวงหมอลำวงดนตรีแบบนี้ครับอยากไปออกงานรับงานแบบนี้ครับ
1: ทุกอย่างในการสะบัดนิ้วดีดสายพินของน้องๆเหล่านี้คือหลักฐานอันชัดเจนว่าดนตรีอีสานไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่เพียงในอดีตครับหากแต่ยังมีลมหายใจและการขับเคลื่อนความฝันของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสง่างามครับไม่ว่าปลายทางของการเรียนรู้จะนำพาพวกเขาไปสู่การเป็นศิลปินบนเวทีใหญ่เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาหรือประกอบอาชีพอื่นใดในสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในตัวพวกเขาอย่างไม่มีวันลบเลือนคือรากเหง้าและจิตวิญญาณแห่งดนตรีอีสานเพราะการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่การเก็บสิ่งเก่าไว้ในตู้กระจกหากคือการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงผมสันศักดิ์ขันทองรายงานครับ
5: ขอบคุณรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
6: ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายเลยนะครับในช่วงของสนทนาสถาบันครับ
5: ค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับโปรตีนฟีเวอร์รู้จริงก่อนกินเพิ่มค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์วชิระศาสวัตวงศ์นะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับศูนย์ศิริภัทรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้คุณหมอรอเราอยู่ในระบบนะแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฟังแต่ในช่วงของทางรายการของเรามาดูไปทักทายกับคุณหมอนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนไหมครับ
0: ได้ยินครับ
1: ครับทางเราก็ได้ยินเสียงคุณหมอชัดเจนครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณหมอคะสำหรับประเด็นในวันนี้เชื่อว่าต้องเป็นที่น่าสนใจสำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็สังเกตว่าหลายๆท่านหันมาดื่มเครื่องดื่มโปรตีนหรือว่าทานอาหารที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนสูงๆเนี่ยเยอะขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับเริ่มแรกค่ะให้คุณหมอได้เล่าให้ฟังนะคะว่าคนทั่วไปจำเป็นต้องเพิ่มโปรตีนจริงๆหรือเรากำลังถูกกระแสทำให้รู้สึกว่าต้องกินโปรตีนเพิ่มค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผมก็อันนี้ก็ต้องเล่าก่อนครับว่าก็เป็นช่วงที่เป็นโปรตีนฟีเวอร์จริงๆนะครับช่วงนี้คือผมเนี่ยอยู่ประจำหน่วยตรวจสุขภาพของศูนย์ศรีภัทรก็จะได้รับ ขอคำปรึกษาจากคนที่มารับบริการเนี่ยมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานโปรตีนเนาะนะครับดังนั้นก็เห็นว่าทุกคนก็เริ่มใส่ใจกับเรื่องการทานโปรตีนมากขึ้นแต่ว่าในข่าวทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยต้องกิน30 กรัมใช่ไหมครับมีโปรตีนนมเสริมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆเนี่ยจากตัวเลขนะครับจากตัวเลขที่เราต้องการต่อวันน่ะคนเราถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยแบบพนักงานออฟฟิศนั่งเฉยๆทำงานนะอันนี้จริงๆเอาแค่0.8ถึง1 กรัมต่อกิโลต่อวันก็พอละนะครับคำว่า0.8ถึง1 กรัมต่อกิโลต่อวันคืออะไรคือสมมติเราน้ำหนัก50นะครับแสดงว่าเราอาจจะต้องการโปรตีนแค่ประมาณสักอย่างมากที่สุดนะครับก็คือ50 กรัมต่อวันนะครับหรือว่า0.8ก็จะประมาณ40 กรัมต่อวัน40 ถึง 50 กรัมต่อวันเยอะไหมครับ40 ถึง 50 กรัมต่อวัน พอจะทราบไหมครับทางรายการ
2: อันนี้ต้องเป็น
0: ถาม
2: กรัมของความที่สกัดออกมาเป็นโปรตีนนะคะไม่ใช่ปริมาณกรัมของอาหารนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องก
2: ค
0: ็
2: รั
0: ค
2: บ
0: ือจริงๆตัว40 ถึง 50 กรัมเนี่ยถามว่าเยอะไหมนะครับก็คือไข่ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ครับ1 ฟองให้โปรตีนประมาณ6 กรัมนะครับคืออันนี้นับเฉพาะพาร์ทของไข่ขาวนะคือไข่ขาวเนี่ยสมมติให้โปรตีน6 กรัมคนน้ำหนัก50ก็อาจจะต้องกินไข่ขาวถึงประมาณสัก7 ฟองต่อวันนะครับ
2: โอ้โห
0: ถึงจะพอนะครับแต่
2: ค
0: ว
2: ่
0: ่
2: ะ
0: าจริงๆคนเราไม่ได้กินแค่ไข่ขาวอย่างเดียวถูกไหมฮะเรากินข้าวเรากินอะไรอย่างอื่นด้วยคือแบบอาหารเลยยอดฮิตของเรานะครับเช่นเรื่องของข้าวกะเพราเงี้ยนะข้าวกะเพราไข่ดาวเงี้ยสักจานหนึ่งจริงๆได้ตั้ง25 ถึง 30 กรัมแล้วนะครับข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวเนี่ยแล้วเราต้องการแค่40เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว2 จานเราก็พอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคําถามว่าเอ๊ะทั่วไปเนี่ยเราจําเป็นต้องกินโปรตีนเยอะอย่างที่เป็นกระแสจริงไหมคําตอบคือถ้าเราเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วเรากินอาหาร3 มื้อก็ถือว่าโปรตีนแต่ละวันเพียงพอแล้วครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับคนทั่วไปควรจะกินโปรตีนประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเริ่มมาจากเรื่องของน้ําหนักแต่ละบุคคลถ้าหากว่าแต่ละคนน้ําหนักแตกต่างกันแต่ละคนก็ไม่จะไม่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเราจะเรียกว่ากิจกรรมทางกายก็คือการแบบเป็นคนแบบฟิตไหมออกกําลังกายไหมหรือเป็นคนทั่วไปนะครับหรือเป็นกลุ่มพิเศษบางกลุ่มที่ขนาดโปรตีนก็จะต้องได้รับไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าแบบอย่างผมนั่งทํางานออฟฟิศอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็0.8ถึง1 กรัมต่อกิโลก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นคนสูงอายุนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะแนะนําให้เป็น1 ถึง 1.2 กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับผู้สูงอายุต้องเยอะหน่อยนะครับมากกว่าพออายุมากกว่า60 ปีอะไรเงี้ยมันมีการสลายกล้ามเนื้อที่มากกว่าคนวัยกลางคนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยต้องได้โปรตีนที่สูงขึ้นนะครับรวมไปถึงคนที่ออกกําลังกายนะครับเขาก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณสัก1.4 ถึง 2 กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับ
2: ค่ะค่ะในส่วนของโปรตีนจะมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็นำไปใช้ต่างกันหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
0: ก็จริงๆการแบ่งประเภทมันก็แบ่งได้หลายแบบนะแต่ผมเอาแบ่งง่ายๆเนาะก็คือเป็นโปรตีนจากสัตว์กับโปรตีนจากพืชแล้วก็เป็นโปรตีนเสริมนะครับคือโปรตีนจากสัตว์ก็คือแบบพวกเนื้อนมไข่นะครับเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยได้หมดนะถ้าเป็นโปรตีนจากพืชก็คือพวกที่เด่นๆเลยครับก็คือพวกถั่วเหลืองนะครับพวกถั่วเขียวนะครับธัญพืชพวกควินัวพวกนี้นะครับก็จะมีโปรตีนแล้วก็ถ้าเป็นโปรตีนเสริมก็อย่างที่รู้จักดีนะครับพวกเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนไอโซเลตโปรตีนทั้งหลายแหล่นะครับที่ทําออกมาก็ถามว่าทั้ง3 อย่างเนี้ยหลักๆของมันเนี่ยหัวใจของมันคือจํานวนปริมาณโปรตีนนั่นแหละครับกับการดูดซึมถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะดูดซึมได้ดีกว่าโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีตัวเด่นๆตัวเดียวคือถั่วเหลืองที่จะดูดซึมได้ดีนะแปลว่าอะไร

แปลว่าถ้าเรากินตัวของเนื้อสัตว์นะครับกับพืชสมมุติมันบอกว่าเอ้ยเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยได้โปรตีน30กรัมพืชตัวเนี้ยก็ได้โปรตีน30กรัมเหมือนกันแต่จริงๆร่างกายมันจะดูดซึมเอาไปใช้ได้ไม่เท่ากันครับ

0: ทีมงานได้ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับกับเวย์โปรตีนมันมีหลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับเวย์โปรตีนและแต่ละชนิดที่มันต่างกันอะไรยังไงไหมครับคุณหมออยากให้คุณหมอด้วยเสริมตรงนี้หน่อยครับ
1: ครับจริงๆตัวเวโปรตีนในปัจจุบันน่ะถ้าเราแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะเป็นอาจจะมีคอนเซนเทรตนะครับเวโปรตีนจะมีไอโซเลตเวโปรตีนแล้วก็จะมีตัวของไฮโดรไลซ์นะครับสามอย่างนี้มันแตกต่างกันที่เรื่องของการสกัดครับคือถ้าเป็นคอนเซนเทรตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาพจะเป็นนมหลักๆนะครับเขาจะมีการแบบเน้นเพิ่มโปรตีนนะครับดังนั้นเนี่ยพาร์ทใหญ่ๆก็จะเป็นโปรตีนนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะประกอบไปด้วยไขมันด้วยประกอบไปด้วยแลคโตสด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันมีทั้งไขมันมีทั้งแลคโตสพลังงานก็จะเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับไขมันสูงเกินความจําเป็นแล้วก็มีเรื่องของแลคโตสถ้าเกิดคนที่แพ้นมวัวกินพวกคอนเซนเทรตเนี่ยก็จะทําให้มีเรื่องของท้องเสียอืดแน่นท้องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนเวย์โปรตีนชนิดแรกชนิดที่สองก็คือไอโซเลตไอโซเลตก็อย่างตามที่ชื่อมันก็คือมันจะมีการแยกออกมานะครับพวกนี้ก็จะมีไขมันกับแลคโตสน้อยลงก็จะทำให้อาการแบบแพ้นมวัวเรื่องของท้องเสียอะไรเงี้ยน้อยลงพลังงานที่ได้รับจากไขมันหรือผลเสียที่ได้รับจากไขมันก็น้อยลงแต่ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับคอนเซนเทรตสุดท้ายคือไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลซ์เนี่ยก็คือเป็นประเภทที่แบบย่อยมาจนแบบย่อยละเอียดเลยจนกรดอะมิโนแตกออกมาเป็นแบบย่อยๆนะครับพวกนี้ก็จะกินยากครับรสชาติจะไม่ค่อยดีแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ง่ายและดูดซึมได้ไวนะครับก็อาจจะใช้เหมาะสมถ้าเป็นแบบคนที่ออกกําลังกายต้องการการดูดซึมโปรตีนเร็วๆก็จะใช้เป็นไฮโดรไลซ์นะถ้าเกิดคนทั่วไปจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการแพ้พวกแลคโตสหรือว่าไม่ได้แพ้พวกนมวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทานเป็นแบบคอนเซนเทรตธรรมดาก็ได้นะครับหรือถ้าจะแบบกลางๆเลยเพื่อความปลอดภัยก็ไอโซเลตเป็นโปรตีนครับ
2: อืมค่ะนะคะแล้วก็เมื่อตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าการทานโปรตีนเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบด้วยว่ากิจกรรมทางกายของเราเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างคนเพียงแค่ทำงานออฟฟิศหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักมีการเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากสมมุติอย่างออฟฟิศคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยไม่ได้ออกแรงเยอะมากแล้วมีการเสริมเวโปรตีนหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีการเสริมโปรตีนเยอะเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็จำเป็นจะต้องเสริมเหมือนคนเล่นเวทหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือเอาจริงๆก็คือว่าถ้าถามความจําเป็นเลยนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าโปรตีนที่เรากินในแต่ละวันน่ะเราคํานวณแล้วมันถึงเช่นผมบอกว่าผมน้ําหนักสมมตินะครับผมน้ําหนัก60โอ้โห60ผมกินแล้ววันเนี้ยผมกินข้าวแล้วเรียบร้อยสามมื้อถึงแน่นอน60 กรัมถ้าอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้จําเป็นเลยครับที่ต้องไปเสริมอีกขวดหนึ่งสมมติเราไปกินอีกขวดหนึ่งอ่ะก็ได้โปรตีนมาอีก30 กรัมก็กลายเป็น90ถูกไหมครับอย่างเงี้ยเท่ากับว่าโปรตีนผมจะได้1.5 กรัมต่อกิโลต่อวัน
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็เยอะแต่ว่าส่วนเกินนั้นน่ะถามว่ามันจะเอาไปทําอะไร
2: อืม
1: มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้เอาไปใช้ซ่อมไม่ได้ไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมันก็จะกลายเป็นพลังงานส่วนเกินไป
2: อ๋อ
1: นะครับพอเป็นพลังงานส่วนเกินแปลว่าอะไรก็แปลว่าน้ําหนักก็จะขึ้นได้เพราะเราไม่ได้เอาไปใช้เพราะนั้นเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับยกเว้นว่าถ้าเราแบบมีการออกกำลังกายมีเดินมากขึ้นเล่นเวทหรือว่าเนี่ยครับต้องการเสริมโปรตีนนะครับเป็นช่วงๆที่มันสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะกลายเป็นพลังงานส่วนเกินก็น้ําหนักขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ข้อดีของการที่เรากินโปรตีนนะครับสมมติถ้าเราจะกินโปรตีนเป็นหลักเนี่ยก็คือกินแทนอาหารกินแทนมื้ออาหารเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานแทนมื้ออาหารเนี่ยก็โอเคนะคือถ้าเราคำนวณละแคลอรี่ต่อวันไม่เกินนะครับกินโปรตีนด้วยไอ้นมเสริมเนี่ยโปรตีนได้อีกตั้ง30 กรัมพลังงานได้ประมาณ200กินแทนมื้ออาหารไปเลยเนี่ยพลังงานไม่เกินได้โปรตีนอีกตั้งหากอันนี้โอเคครับ
0: ครับบางส่วนเองเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายเท่าที่เข้าใจถ้าว่าเข้าใจผิดยังไงคุณหมอช่วยให้ข้อมูลได้เลยนะครับบางคนบอกว่า
1: ใช่คร
0: เร
1: ั
0: ื
1: บ
0: ่องของการออกกําลังกายเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสูญเสียกล้ามเนื้อของเราไปดังนั้นเราอาจจะต้องเสริมโปรตีนมาเพื่อที่จะเติมเต็มอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจที่ถูกต้องหรือมันคาดเคลื่อนอะไรยังไงไหมครับคุณหมอช่วยให้ข้อมูลได้นะฮะ
1: อ๋อครับได้คือต้องอธิบายก่อนครับเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้างครับคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก็คือวิ่งหรือออกกําลังกายอะไรก็ได้แบบยกน้ําหนักยกเวทอะไรครับมันจะเกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อครับก็คือลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันได้รับการกระแทกได้แรงกระแทกเนี่ยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บพอมันเกิดการบาดเจ็บปุ๊บสิ่งที่ร่างกายทําก็คือซ่อมแซมและสร้างเสริมนะครับสิ่งที่จะมาซ่อมแซมและสร้างเสริมก็คือโปรตีนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราออกกําลังกายครับ

0: ตอบแรกคือสูญเสียกล้ามเนื้อไหมสูญเสียครับมันก็จะมีเกิดการที่ร่างกายต้องทําลายกล้ามเนื้อเอ้ยเกิดการทําลายกล้ามเนื้อเนาะนะครับสูญเสียละดังนั้นเนี่ยพอสูญเสียจะซ่อมแซมก็ต้องกินโปรตีนเนี่ยครับดังนั้นมันเลยเป็นคำแนะนําว่าถ้าเราออกกําลังกายเบาขึ้นไปเนี่ยโปรตีนก็ต้องได้มากกว่าคนทั่วไปจาก0.8ถึง1ก็กลายเป็น1.4กรัมเปอร์กิโลต่อวันขึ้นไปครับ
1: อืมค่ะ
0: ประมาณ
1: แล้วก็อันนี้เป็นคําถามที่จากทีมงานให้มาไม่แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับคําตอบอาจารย์เมื่อสักครู่ไหมที่บอกว่าการกินโปรตีนปริมาณมากๆเนี่ยจะช่วยลดลดน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทานโปรตีนแทนมื้ออาหารหลักเลยอะค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงๆก็คือหลักการของการลดน้ําหนักนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยทั้งหมดเลยเนี่ยนะอยู่ที่หลักการก็คือแคลอรี่เข้ากับแคลอรี่ออกแคลอรี่เข้าต้องน้อยกว่าแคลอรี่ออกนะครับแคลอรี่เข้าก็คือการกินนะครับเนาะส่วนแคลอรี่ออกก็คือมีตั้งแต่เรื่องของการเผาผลาญละของเป็นพื้นฐานของร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นเบซอลเมตาบอลิกเรทเนี่ยก็คือมันจะเผาผลาญตามธรรมชาติของคนอยู่ละน้ําหนักเท่านี้กิจกรรมทางกายเท่านี้มันจะมีการเผาผลาญในระดับหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไปออกกําลังกายเพิ่มนะครับทําให้มันมีการเผาผลาญภายนอกเพิ่มเติมนะครับพอรวมกันเนี่ยสมมติถ้าแคลอรี่ออกหรือแคลอรี่ที่ใช้ไปอ่ะมากกว่าแคลอรี่เข้ายังไงน้ําหนักก็จะลง
1: อื
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะกินโปรตีนหรือจะกินอะไรเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของการกินโปรตีนคืออย่างนี้ฮะโปรตีนเนี่ยมันจะใช้พลังงานหรือตัวของเมตาบอลิซึมที่เผาผลาญเนี่ยมากกว่าการกินสารอาหารประเภทอื่นป
1: อ
0: ระ
1: ๋
0: ม
1: อ
0: าณคือสมมติเรากินโปรตีน100กรัมอ่ะพลังงานจะเผาผ่านไปละโดยตัวมันเองอ่ะประมาณ20-30%
1: อืม
0: คือ100แคลอรี่อย่างนี้ดีกว่ากินโปรตีน100แคลอรี่พลังงานที่ร่างกายได้รับจริงๆอ่ะจะแค่ประมาณ70-80แต่ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายจะใช้เผาผ่านไปแค่ประมาณ10%ซึ่งก็คือกิน100แคลอรี่คาร์โบไฮเดรตจะเข้าร่างกายเรา90แคลอรี่ก็จะเห็นว่าการกินโปรตีนเนี่ยในปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันกับอย่างอื่นน่ะโปรตีนจะใช้พลังงานเยอะกว่าดูดซึมเข้าร่างกายน้อยกว่าดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเราไปเน้นอาหารประเภทโปรตีนน่ะยังไงพลังงานที่ได้ก็จะน้อยลงมันใช้การเผาผลาญมากมันก็เลยเหมือนกับดีกว่าถ้าเราวางแผนจะลดน้ําหนักครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าบางส่วนนี้อาจจะยังไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของการรับประทานโปรตีนที่อาจจะไม่เท่ากับทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ในบางส่วนก็บอกว่ายังไงคือฉันกลัวขาดโปรตีนจะไม่ได้คํานึงถึงอะไรก็ตามแต่เนี่ยฉันเอาแบบฉันให้มีโปรตีนอยู่ในร่างกายไว้ก่อนเนี่ยเรื่องของการเกินความจําเป็นหรือบางทีถ้าหากเราเปรียบกับอย่างเช่นไขมันเราทานมากเกินไปเราก็อาจจะเกิดความอ้วนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโปรตีนเองเนี่ยมันจะทําให้เราส่งผลกระทบกับอวัยวะต่างๆในร่างกายหรือว่าเกิดส่วนเกินอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเกิดสะสมในร่างกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณหมอครับ
0: ครับโอ้อันนี้เป็นคําถามที่แบบทุกคนก็คงกังวลก็คือหมายถึงว่าจริงๆการกินโปรตีนเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเลยนะครับไม่มีโรคประจําตัวเลยนะคือณปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่มันแบบรุนแรงชัดเจนนะครับก็คือจากการศึกษาที่มีในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้บอกว่าโอ้ยกินนานๆแล้วจะเป็นโรคไตกินนานๆแล้วจะเป็นโรคตับถ้าเกินเยอะๆนะฮะแต่มันก็มีประเด็นแค่ว่าเยอะเกินไปก็อย่างที่ผมบอกพลังงานส่วนเกินก็จะกลายเป็นน้ําหนักกลายเป็นความอ้วนถูกแปลงเป็นไขมันในร่างกายอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแคลอรี่เป็นหลักกับ2ก็คือคนบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวแต่ไม่ได้ตรวจหรือไม่รู้อะไรเงี้ยครับเช่นเป็นโรคไตซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังในเรื่องของการทานโปรตีนต้องมีการจํากัดนะครับจะน้อยกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยนะครับซึ่งแสดงว่าถ้าเราจะต้องการที่จะกินโปรตีนเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับหรือวางแผนว่าจะต้องทานโปรตีนเยอะๆอะไรเงี้ยนะก็ควรที่จะต้องเช็คด้วยว่าค่าไตเป็นยังไงค่าตับเป็นยังไงมีโรคประจําตัวหรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโปรตีนที่มันเยอะเกินไปครับ
1: ตรงนี้คือไม่เฉพาะโปรตีนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชโปรตีนจากการเสริมหรือว่าโปรตีนจากสัตว์เนี่ยคือถ้าหากว่ามีปัญหาโรคประจำตัวอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องเช็คตัวเองต้องระวังตัวเองไว้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับคือหลักๆมันคือปริมาณโปรตีนที่ได้รับครับจะเป็นจากแหล่งไหนก็ได้ครับประมาณนี้
1: และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอค่ะได้ฝากถึงผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการบริโภคหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่คุณหมออยากจะฝากทิ้งท้ายฝากได้เลยนะคะ
0: ครับก็หลักๆเนี่ยผมคิดว่า การทานโปรตีนให้พอนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆผมคิดว่ากระแสที่มันมาเนี่ยเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าในกลุ่มที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยเขามีความตระหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยของเราจะมีปัญหาเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยเยอะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ตามมาจากมวลกล้ามเนื้อน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหกล้มกระดูกหักนะครับกระดูกพรุนเรื่องของสมองเสื่อมคือทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยนะครับก็คือตัวของซาร์โคพีเนียในทางการแพทย์นะฮะดังนั้นพอมันมีกระแสขึ้นมาเนี่ยทุกคนเริ่มตระหนักในการกินโปรตีนให้มันมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าการกินโปรตีนอย่างเดียวก็ไม่พอนะต้องออกกําลังกายด้วยถ้าเรากินอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้ใช้ในการซ่อมแซมหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อสุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่พลังงานส่วนเกินเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปลืองเงินด้วย
2: ใช่
0: กินโด
2: ค
0: ย
2: ่ะ
0: ไม่จำเป็นนะครับพวกนี้ก็คือราคาสูงด้วยนะพวกนมโป
2: ใช
0: ร
2: ่
0: ตีนส
2: ค
0: ู
2: ่ะ
0: งเท่าไหร่แหละนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องลองชั่งดูดีๆเนาะก็คําแนะนําสั้นๆก็คือคํานวณปริมาณโปรตีนที่เรากินอยู่แล้วต่อวันครับพอไหมถ้าไม่พอค่อยเสริมนะครับแล้วอย่าลืมออกกําลังกายครับอ๋อแถมอีกนิดนึงครับไหนๆผมก็อยู่หน่วยตรวจสุขภาพก็อย่าลืมตรวจสุขภาพนะครับ
2: ค
0: ป
2: ่
0: ระ ะจำปีด้วยนะครับ
2: ค่ะนะคะก็สำหรับข้อมูลในวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านนายแพทย์วชิระศาสวัตวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวศูนย์ศิริภัทรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณม
0: ค
2: าก
0: ร
2: ๆเลยค
0: ั
2: ุณห
0: บ
2: มอคะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับครับแล้วก็วันนี้นะครับหมดเวลาของเราแล้วนะครับสําหรับรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับวันนี้คุณพานิชาปนัยเวศนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมอดิเรกมีบุญจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านกับการติดตามรับชมติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีพาณิชย์แถลงผลการดำเนินงาน90วันของกระทรวงนางสุภจีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์ว่าการทำงานที่ผ่านมาอยู่ท่ามกลางความท้าทายทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางและการพัฒนาทักษะแรงงานกระทรวงพาณิชย์จึงขับเคลื่อน5นโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลค่าครองชีพและสร้างรายได้โดยการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเชื่อมโยงสินค้าและช่องทางจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆซึ่งผลการดำเนินงานนั้นได้ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่มาตรการด้านสินค้าเกษตรเน้นบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและขนส่งไปจนถึงการตลาดเพื่อแก้ปัญหาล่วงหน้าและรักษาเสถียรภาพราคาสำหรับแนวทางการทำงานระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด7ก้าวสำคัญอย่างการเร่งเจรจาการค้าการผลักดันการส่งออกในปี2569ให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่าเลข2หลักและการเดินหน้าลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยจนถึงสิ้นปี2569หัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาซึ่งเป็นการประชุมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาว่าในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จะมีการพิจาร

นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2ถึง3ซึ่งพวกตนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตและใช้งบประมาณไม่คุ้มค่ารวมถึงมีปัญหาอื่นๆที่พบในชั้นกรรมาธิการจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอต่อสภาต่อไปและในสมัยประชุมนี้จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งตนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้นัดประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมที่จะหารือในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่อาจเป็นมาตรการครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสกอตเบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงคลังของสหรัฐได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการ Economic D-Day ซึ่งก่อนหน้านี้ระบุว่าอาจเป็นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกและปิดกั้นแหล่งรายได้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของระบอบการปกครองอิหร่านและเบสเซนยังได้ส่งคำเตือนถึงประเทศต่างๆให้ตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอิหร่านไม่เช่นนั้นอาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงและจะถูกโดดเดี่ยวเหมือนอย่างอิหร่านพร้อมทั้งขู่ว่าจะไม่มีใครอยู่นอกเหนือมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ของสหรัฐแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการเหล่านี้เมื่อใดโดยได้จัดทำแผนผังเครือข่ายผู้ช่วยเหลือและช่องทางการเงินที่อิหร่านใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อการค้าขายน้ำมันขณะที่อาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงคลังของอิหร่านระบุว่าอิหร่านคาดการไว้แล้วและมีแผนรองรับ2ปีพร้อมยอมรับว่าประชาชนในประเทศกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากจากปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆแต่รัฐบาลอิหร่านรู้ว่าจะเล่นเกมนี้และปกป้องตนเองอย่างไรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยนะครับช่วงบ่ายนะครับทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แล้วก็สมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับที่ cu.radio.jula.ac.th ครับช่วงเวลาของเพลินเพลงมาพร้อมกับเพลงเพราะที่พร้อมดูแลหัวใจคุณครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับเพิ่มเติมเพลงเพราะได้ต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ส่งข้อมูลมาหากันได้รวมไปถึงมีเรื่องราวดีๆจะแบ่งปันนะครับทาง022183975-7แล้วก็สมาชิกที่ฟังย้อนหลังด้วยนะครับมีหลายคนที่บอกว่าอยากจะเปิดฟังยาวๆเลยนะฮะอยากให้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้ครับเพราะว่าเพลงของจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะครับในช่วงเวลาของเพลินเพลงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หยิบเพลงเก่าๆมาดูแลหัวใจคุณนะครับแล้วก็สำหรับคลื่นเราเองเป็นคลื่นบริการสาธารณะนะครับเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลหรือว่าเรื่องราวของเพลงที่เป็นความทรงจำเนี่ยให้ยังคงอยู่ต่อไปด้วยนะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้แบบนี้ต่อเนื่องกันแล้วก็เพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางครับให้ความสุขในวันวานมันกลับมาวนเวียนอยู่ในหัวใจเราบ้างนะครับแน่นอนบางทีวันข้างหน้ายังไม่รู้แต่เรื่องราวของวันเก่าเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องครับที่ทำให้เรายิ้มได้ครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

จำในวันวานนะครับกับสมาชิกวงใจแอนนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้กับวงบอยแบนด์นะครับที่มีสมาชิกเด็กทั้ง3คนนะครับเป็นเพลงแนวป๊อปนั่นเองงานจาก RS นะครับไม่ว่าจะเป็น Howard Joe Thomas นะครับทั้ง3คนเป็นลูกครึ่งหมดเลยและออกมาตอนนั้นเรียกว่าโอ้โหแบบซุกซนมากๆเลยนะครับมีเพลงออกมาให้กับแฟนๆได้ติดตามใน2อัลบั้มก็คืออัลบั้มใจแอนแล้วก็อีก1อัลบั้มนะครับคือก่อกวนความสงบนั่นเองซึ่งเพลงนี้เจ็บแปลกเป็นอีก1เพลงได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับร้องโดยโทมัสนั่นเองนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นผลงานของโทมัสอยู่นะครับแม้จะเปลี่ยนลุคเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เป็นคนที่แบบเอนเตอร์เทนเก่งมากอ่ะชื่นชอบมากๆเลยนะฮะร้องเพลงก็เพราะนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดทีเดียวทำให้ทุกครั้งที่เราได้ยินเพลงเขาร้องในปัจจุบันเนี่ยกับเพลงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คิดถึงหวานๆได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเพลงเพราะๆเพลงที่อยู่ในใจและอยากจะติดตามนะครับแน่นอนครับนอกจากติดตามเพลงเก่าๆแล้วนะครับผลงานใหม่ๆหรือว่าเจอกันในทุกช่องทางนะครับออนไลน์ก็สามารถที่จะกลับไปให้ความสุขมันมาก่อกวนหัวใจได้เช่นเดียวกันครับ

เดี๋ยวนี้เรื่องสุขภาพก็จำเป็นนะครับคุณผู้ฟังที่นั่งทำงานกันอยู่มีอีกโรคหนึ่งที่เพิ่งประสบพบเจอมากับตัวเองเลยก็คือเรื่องของพังผืดที่ข้อมือคุณผู้ฟังใครที่ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ข้อมือในการทำงานบ่อยๆนะครับเป็นเชฟบ้างยกกระทะหรือว่าจะหั่นอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะพังผืดที่ข้อมือนะครับโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนั่นเองนะครับอาการก็คือจะเกิดพังผืดเนี่ยหนาตัวนะครับจนไปกดทับเส้นประสาทที่ชื่อว่ามีเดียนนั่นเองนะครับทำให้อาการเนี่ยเกิดอาการชาแล้วก็ปวดและเจ็บจี๊ดๆเลยบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางด้วยนะครับมักเป็นมากในเวลากลางคืนบางคนเนี่ยนอนกลางคืนแล้วต้องมาขึ้นมาสะบัดมือเลยนะฮะผมนี่ล่าสุดก็เรียกว่าเพิ่งเป็นโรคนี้ขึ้นมาคุณหมอก็บอกว่าบางทีการใช้คอมพิวเตอร์จับเมาส์ผิดวิธีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะบอกกันเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการพวกนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นมือถือและมีการใช้ข้อมือบ่อยๆนะครับแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดพังผืดได้ทีนี้วิธีนะครับคุณผู้ฟังลองเช็คอาการกันดูว่ามีใครที่รู้สึกปวดข้อมือบ้างมีการเจ็บข้อมือบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปในโซเชียลมีเดียนะอย่าง TikTok เนี่ยเขาก็จะมีวิธีกายภาพบำบัดอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็ลองทำแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายวิธีเลยที่นำมาฝากกันคือแบบว่าอยากจะให้ระมัดระวังหรือว่าบางทีการใช้เมาส์บ่อยๆนะครับในการที่จะเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะหาแผ่นรองที่มารองรับนะส่วนข้อมือด้วยนะครับอันนี้จำเป็นมากๆเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเราทำงานอยู่เนี่ยนะครับในอาชีพของเรานี้ด้วยนะครับฝากกันเอาไว้นะครับตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนใช้เพลงเยียวยาหัวใจกันได้นะครับมีปัญหาหัวใจใช้เพลงกับช่วงเวลาของเพลินเพลงได้แต่ปัญหาสุขภาพก็คือต้องดูแลตัวเองหรือถ้าเกิดรุนแรงก็ไปหาคุณหมอกันได้นะครับหรือว่าติดตามฟังรายการคลินิก 101.5 ของเราก็ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพเยอะเลยก็ฝากกันเอาไว้กับทุกช่วงเวลาของจุฬาเรดิโอพัสครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกับช่วงเวลาของเพลินเพลงได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองหลังจากที่ติดตามรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับจากทีมงานไทยยูนิวส์นะครับแล้วก็ติดตามเพลินเพลงรวมไปถึงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของสุขกันเถราด้วยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขตียคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทราวกันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแผ่นดินของเราคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะวันนี้มาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้แผ่นดินของเราให้เข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของผู้ดูแลประเทศชาติในขณะนี้ด้วยแผ่นดินของเราเกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกลทั่วแดนไกลจริงๆนะคะทุกคนรักเมืองไทยรู้จักเมืองไทยอยากมาอยู่เมืองไทยกันทั้งนั้นแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉะนั้นฝากผู้ที่จะดูแลคุ้มครองป้องกันประเทศไทยและคนไทยด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะ 14:10 น.รายการสุขกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงกันให้มีความสุขนะคะสวัสดีคุณแป๊ะปราโมทกุหลาบสีชมพูสวยจังเลยชอบขอบพระคุณค่ะคุณจี๊ดก็พวงมาลัยกลิ่นหอมมาเลยนะคะอุบะสีชมพูด้วยวันนี้วันอังคารวันสีชมพูใช่ไหมคะนั้นก็มีผู้ส่งความสุขความสวยความงามกันมาให้ทุกท่านสบายใจด้วยคุณขนึงนิดดอกบัวสีชมพูขอบพระคุณนะคะไปกันกับเพลงนี้เลยมีผู้รอฟังคิดถึง

มียามรักที่ไรก็ต้องมีผู้รอฟังยามร้างต่อไปเลยคุณเรืองทองทองท่านโทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูสุรพลโทนวณิชประพันธ์ไว้ทั้ง2เพลงในนามหวังสรรสำหรับสุนตราพรนะคะมีผู้รอฟังครูเอื้อสุนทรสนานอีกเพลงหนึ่งเสียแรงรักใครเชิญค่ะ

ุณนัทใช่ไหมคะที่เป็นผู้ถามถึงไว้ฟังเสียแรงรักใคร่ไปแล้วต่อกันกับคุณบุษยารังสีค่ะใครรอฟังสั่งใจ

อีกหนึ่งเพลงงานของครูพรพิรุณเพลงนี้ที่หนูรมรอฟังส่งตะโก้สวยๆมายั่วอีกฝนหยาดสุดท้ายค่ะ

ฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีที่หนูรมอยากฟังนะคะมาถึงเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังถามถึงเมื่อไหร่จะให้พบคุณมันธนามูรกุลศิลปินแห่งชาติ

ไลฟ์พบนะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังแล้วชอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ร้องตามด้วยอย่างมีความสุขเลยคราวนี้ก็ไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของชีวิตเรานะคะไปกันที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะชอบอะไรคะหลายท่านชอบน้ำพริก บอกเสมอเลยว่าไปที่ไรจะต้องสั่งน้ำพริกทุกครั้งไปนะคะน้ำพริกอะไรส่วนมากจะเป็นน้ำพริกกะปินะคะจริงๆก็มีน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกลงเรือหลายท่านก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ก็ปรับเครื่องปรุงอีกนิดนึงจากน้ำพริกกะปิก็มาเป็นน้ำพริกลงเรือนั่นแหละค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe รสชาติดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องพร้อมครบทุกอย่างเลยค่ะบางท่านก็บอกว่าชอบพวกเส้นพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยราดหน้าฮ่องเต้เลยนะคะผัดไทยกุ้งสดหมูย่างก็อร่อยอีกเช่นเดียวกันแล้วแต่ไปเลือกได้มีมากหลากหลายเมนูนะคะเครื่องดื่มไม่ต้องห่วงค่ะใครที่เป็นคอกาแฟที่รีโน่นี่กาแฟรสชาติดีมากเลยต้องการความสดชื่นช่วงบ่ายๆอย่างเนี้ยเอสเปรสโซช็อตจะชุ่มชื่นหัวใจในช่วงบ่ายๆอย่างนี้ถ้ายังไงก็แวะเข้าไปดื่มได้แล้วก็มีของว่างอร่อยๆด้วยนะคะไปกันที่คุณวินัยจุลบุตรสปาท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้อยู่นานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะถึงอย่างไรก็รัก

คุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณวรนุชอารีนะคะก็เป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงสุนทราภรณ์ค่ะปอโศกได้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณคุณกอบการค่ะบอกว่าไปรับประทานบ่อยๆที่รีโน่ชอบโรตีแกงเขียวหวานบอกว่าอร่อยมากแล้วพอสั่งกลับบ้านก็ต้องเป็นราดหน้าฮ่องเต้ฝากคนสูงอายุที่บอกว่าอร่อยไม่ต้องปรุงจริงๆราดหน้าฮ่องเต้ไม่ต้องปรุงจริงๆนะนั้นอย่าเพิ่งเผลอใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นรับประทานก่อนแล้วจะทราบว่าราดหน้าฮ่องเต้ที่รีโน่นี่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะอร่อยจริงๆมีผู้รอฟังตะลุงหนึ่งเพลงตะลุงหมอนซ่อนผ้า

เส้นเราไม่ลงพุงพัทลุงแดนตะลุงคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงก็จะเป็นคุณเลิศประสมทรัพย์เยอะเลยนะคะมาถึงเพลงที่คุณชนทันหม่อมรอฟังคุณบุษยารังสีบุหลันฉาย

หัวใจโดยคุณบุษยารังสีอีกหนึ่งเพลงค่ะคราวนี้มาฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอครองเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสุรีเพลงพระร่ำรำ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณประดิษฐ์พรถามถึงเสียดายบัวมาเห็นไหมคะลำลึกถึงความหลังกับเสียดายบัวเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อได้น่ารักจังเลยสำนวนคุณพ่อไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไปกับวิศวกรพอมีกระตังบ้างก็ไปซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาแล้วก็ซื้อแผ่นเสียงมามีทั้งเพลงไทยเพลงจีนเพลงไทยคือสุนทราภรณ์แล้วก็มีเพลงหนึ่งที่คุณพ่อฮัมตามตลอดนั่นก็คือเสียดายบัวคุณประดิษฐ์พรก็เลยนึกถึงคุณพ่อขึ้นมาฟังไปเรียบร้อยแล้วค่อยคลายความคิดถึงใช่ไหมคะส่วนมากพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะฟังจากคุณพ่อคุณแม่กันทั้งนั้นก็เลยทำให้ชอบเพลงอย่างนี้แบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้แหละนะคะเสียดายบัวได้ฟังไปแล้วต่อกันด้วยคุณสมคิดเกษมศรีร้อยเอกสมคิดเกษมศรีเพลงนี้

คิดถึงฉันบ้างเพลงนุ่มๆจากร้อยเอกสมคิดเกษมศรีนะคะแล้วก็มาถึงเพลงนี้มีผู้รอฟังอยู่ที่พระประแดงส่งไปให้พี่แขกเลยค่ะเสียงร้องของคุณสุชาติชวางกูลโอ้รัก

ันได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวใจรักจากคุณสุชาติชวางกูลนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยเพลงที่คุณพิกุลรอฟังคุณเพ็ญศรีพุ่งชูศรีและคุณสวรีภักพันธ์ศิลปินแห่งชาติทางส

สอนรักค่ะจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณสรีประกาศพันธ์ในนี้ใครรอฟังอยู่คะนารีคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวา

เวลามีเพลงนารีที่ไรคุณรงทองทองลั่นธมท่านมักจะบอกว่าไม่ยอมก็เลยต้องมีเพลงนี้ด้วยชาตรี

ชาตรีจากคุณเริงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ค้างไว้หลายวันเหลือเกินยังฟังอยู่หรือเปล่าน้องสาวจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

องสาวน่ารักเลยเพลงนี้นะคะมัมนกจงถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วตอนนี้ก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีความสุขเลยนะคะ

ก็รักจากคุณวงศ์ชันไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและก็มาถึงเพื่อนรักอีกท่านหนึ่งคุณสมศรีม่วงสอนเขียน

พรดกค่ะจากเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวนะใครร้องก็ไม่เหมือนคุณสมศรีร้องพรดกได้ฟังกันไปแล้วตื่นขึ้นมาหน่อยนึงไหมคะตื่นขึ้นมานิดหนึ่งคราวนี้ก็ไปกันที่เพลงเดี๋ยวก่อนแวบหนึ่งนะคะมีผู้รอฟังสุริยันจันทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณนฤทธิ์อารีเพลงคู่เลย

เหมือนชีพสลายเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติประเด็นนี้ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้กำลังใจชาวน่านกันยังไม่ลืมยังต้องให้กำลังใจกันเสมอๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยลงตัวแต่ตอนนี้ชวนกันเตรียมอาหารจะผัดจะทอดอะไรเตรียมไว้ได้เลยน้ำมันพืชโอลีนนะคะอยู่ข้างๆอยู่แล้วอยู่ในครัวอยู่แล้วถึงเวลาก็เทลงกระทะเลยผัดอะไรคะทอดอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วยังจะทำให้อร่อยด้วยของทอดเนี่ยออกมาสีสวยๆนะคะทอดได้อร่อยแล้วไม่อมน้ำมันด้วยอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรนอลฉะนั้นทอดอะไรไปก็ปลอดภัยทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วก็เลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะเพลงนี้ชื่อกระซิบรักคืนน่าน

ไม่เหมือนแผ่นดินของเราแผ่นดินไทยบ้านของเรานี่แหละนะคะเพลงนี้ซาบซึ้งทุกครั้งที่ได้ฟังสู่อ้อมอกดินก็มาจาก The Impossible แต่ก่อนหน้านั้นเป็นคุณชรินทร์ นันทนาคอนต้นฉบับเลยนะคะยังหามาไม่ได้ให้ฟัง The Impossible กันไปก่อนงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะสู่อ้อมอกดินบ้านเราเมืองเราเราก็ต้องรักเราก็ต้องหวงแหนใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่คนของเราแต่มาทำสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ต้องแอนตี้กันบ้างใช่ไหมคะเป็นรายการเพลงฉะนั้นจะไม่พูดมากเรื่องอื่นๆแค่แวบขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามีผู้มาคุยด้วยก็ต้องนึกถึงเหมือนกันนี่คุณประดิษฐ์พรก็ชอบเพลงนี้ใช่ไหมคะสู่อ้อมอกดินคุณภูนสุขก็กอดกอดกอดส่งสติกเกอร์กันมานะคะก็ต้องอยู่ในแผ่นดินไทยอย่างอบอุ่นหัวใจคนไทยด้วยกันเพลงสุดท้ายสนุกสนุกกันต่อไปฮะมีผู้รอฟังคุณจิตติมาเจือใจค่ะลากันไปกับเพลงนี้ล่ะคำแถลงการของหัวใจใช่ไหมคะอันนั้นก็คำแถลงการของหัวใจคุณจิตติมาเจือใจแล้วพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันเถอะเราตรงนี้ฮะคุณอรุณศรีส่งอาหารมายั่วอีกละพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันเถอะเราต่อตรงนี้14 นาฬิกานะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Renewal Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renewal น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฝากครับท่านฝากครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำนะครับบางคนนะครับเวลาไปพบกับแพทย์อาจจะบอกว่ามีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำก็ต้องมีการรับประทานโพแทสเซียมเสริมวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำนั้นคืออะไรจริงๆแล้วภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำนั้นนะครับสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจดูค่าเลือดโพแทสเซียมในเลือดตลอดจนการซักประวัติอาการที่นำมาโรงพยาบาลตลอดจนประวัติโรคประจำตัวการใช้ยาบางชนิดหรืออาจจะดูจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นต้นโดยปกติแล้วระดับโพแทสเซียมจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 ถึง 5.2 มิลลิโมล์ต่อลิตรถ้าโพแทสเซียมในร่างกายน้อยกว่า 2.5 มิลลิโมล์ต่อลิตรก็จะถือว่าอยู่ในภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำนะครับสาเหตุของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำนั้นเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการด้วยกันนะครับประการแรกคือการสูญเสียน้ำในร่างกายจากอาการท้องเสียหรือว่าอาเจียนรุนแรงหรือว่าเหงื่อออกมากจากการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรืออาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำเป็นประจำเช่นหน่อไม้ถั่วงอกหรือว่าข้าวเป็นต้นนะครับนอกจากนี้อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภทเช่นยาระบายยาขับปัสสาวะหรือว่ายารักษาโรคหัวใจบางชนิดหรือยาปฏิชีวนะบางชนิดหรืออาจจะเกิดขึ้นจากโรคไตเรื้อรังหรือการทำงานของต่อมหมวกไตบกพร่องหรืออาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเลือดเป็นกรดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและสุดท้ายนะครับอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะที่เรียกว่าอันโดสเตอโรนสูงเมื่อต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนแอนโดสเตอโรนมากเกินไปก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงและก็ส่งผลให้โพแทสเซียมต่ำนะครับลักษณะและความรุนแรงของอาการโพแทสเซียมในเลือดต่ำนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของโพแทสเซียมในเลือดนะครับถ้าหากโพแทสเซียมลดลงเล็กน้อยก็อาจจะยังไม่ปรากฏแสดงอาการใดๆหรืออาจจะมีอาการไม่รุนแรงเช่นอาการท้องผูกหรือว่ามีอาการอ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าปวดเกร็งเป็นเหน็บชาแต่ถ้าหากระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลงต่ำมากก็อาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นหน้ามืดเป็นลมหรือว่าภาวะหายใจล้มเหลวภาวะลำไส้อืดหรือว่าสูญเสียเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออาจจะเป็นอัมพาตภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นช้ากว่าปกติอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับแนวทางการรักษาก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะครับเช่นอาจจะมีการหยุดหรือว่าลดปริมาณยาที่อาจทำให้โพแทสเซียมต่ำก็ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนนะครับไม่ควรหยุดยาเองเพราะว่าอาจจะทำให้อาการที่เป็นอยู่กำเริบมากขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะมีการรับประทานอาหารเสริมโพแทสเซียมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดไม่ต่ำจนเกินไปสุดท้ายอาจจะมีการฉีดโพแทสเซียมเข้าสู่หลอดเลือดดำซึ่งก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นผิดปกติและร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรับประทานอาหารเสริมโพแทสเซียมนั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราเดาโชคดีละเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
4: ้คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
5: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
4: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
6: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
4: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
1: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
0: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
1: พักเถอะขอร้อง
0: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
1: พี่ละเพลียเพลีย
2: พี่ชาย
0: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
1: พอเหอะไม่ไหวจริง

0: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะ
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
5: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวกันต่อจากประเทศจีนในรายการของเรานะคะอยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
7: ดิฉันระพีพันธ์วงกรประเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
6: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค
7: ่ะมีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือด้านศุลกากรของเอเปกนะคะมีการลงนามข้อตกลงหลายฉบับช่วยให้สินค้าคุณภาพจากทั่วโลกนั้นเข้าสู่ตลาดจีนได้รวดเร็วขึ้นและอีกข่าวก็คือเรื่องของระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ครบวงจรของจีนค่ะได้เริ่มก่อตั้งขึ้นแล้วค่ะ
6: น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าต้องไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆนี้น่าสนใจจริงๆค่ะ
8: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI กิจกรรมความร่วมมือด้านศุลกากรของเอเปกลงนามข้อตกลงหลายฉบับช่วยให้สินค้าคุณภาพจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดจีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24สิงหาคมกิจกรรมด้านศุลกากรของเอเปกซึ่งจัดโดยศุลกากรจีนดำเนินไปในเมืองต้าเลียนมณฑลเลี้ยวนิงนับเป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3ศุลกากรจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ6ฉบับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขตเศรษฐกิจเอเปกหลายแห่งครอบคลุมความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารตลอดจนด้านศุลกากรในจำนวนข้อตกลงทวิภาคีทั้ง6ฉบับมี4ฉบับที่มุ่งเน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารโดยครอบคลุมสินค้าสำคัญเช่นผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ประมงข้อตกลงส่วนใหญ่มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในด้านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าตลอดจนการตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารจากเขตเศรษฐกิจเอเปกสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญของจีนโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของการนำเข้าของจีนมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปด้านเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุตลอดจนผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารคุณภาพดีสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคการผลิตของจีนเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่องดังที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนได้กล่าวในที่ประชุมว่าจีนต้องการทำให้สินค้าคุณภาพจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นข้อตกลงทวิภาคีที่ลงนามในครั้งนี้จึงถือเป็นการนำแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ครบวงจรของจีนเริ่มก่อตัวขึ้นปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้สร้างระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร

0: มีความครอบคลุมตั้งแต่ชิ้นส่วนสำคัญการฝึกฝนระบบอัจฉริยะไปจนถึงบริการหลังการขายในด้านฮาร์ดแวร์อัตราการผลิตภายในประเทศของชิ้นส่วนสำคัญ4ประเภทอาทิตัวลดความเร็วและเซอร์โวมอเตอร์สูงกว่า 75% ส่งผลให้ต้นทุนหุ่นยนต์ทั้งระบบลดลงจากระดับหลักล้านยวนเหลือประมาณ 200,000 ยวนขณะที่หุ่นยนต์รุ่นใช้งานทั่วไปบางรุ่นมีราคาต่ำกว่า 100,000 หยวนแล้วได้วางรากฐานให้กับการนำไปใช้งานในวงกว้างในด้านระบบอัจฉริยะหุ่นยนต์กำลังพัฒนาจากรูปแบบ1ตำแหน่งงาน1ทักษะไปสู่การเป็นตัวแทนอัจฉริยะอเนกประสงค์โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้แบบครบวงจรตั้งแต่การฝึกอบรมการทดสอบการเข้าปฏิบัติงานและการฝึกอบรมซ้ำขณะที่หุ่นยนต์จำนวนมากขึ้นเริ่มเข้าสู่ภาคการผลิตและชีวิตประจำวันความต้องการบริการหลังการขายเช่นการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นจุดเติบโตใหม่ในการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ชิ้นส่วนสำคัญที่สามารถควบคุมและพัฒนาได้ด้วยตนเองไปจนถึงฐานข้อมูลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเครือข่ายบริการที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นระบบนิเวศของห่วงโซ่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ครบวงจรของจีนได้ก่อตัวขึ้นในเบื้องต้นแล้วและอุตสาหกรรมกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการผลิตต้นแบบไปสู่การสั่งซื้อและส่งมอบหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้คุณหันชูนะคะยังคงมาแนะนำกันต่อนะคะเพิ่มเติมถึงการใช้งานหุ่นยนต์เสริมศักยภาพงานบริการทางการแพทย์นะคะที่วันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของหอผู้ป่วยที่รวมถึงหอผู้ป่วยเด็กด้วยค่ะ
1: หลายท่านนะคะเรียกว่าสนใจเลยแหละเพราะว่ามันจะมีแนวทางนะคะให้กับเราว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถนำอะไรมาทดแทนนะคะได้บ้างเจ้าฮิวแมนนอยด์เนี่ยจะเข้ามาทดแทนได้จริงหรือไม่ต้องไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณหันชูและดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวศค่ะสวัสดีค่ะหันชูค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะครั้งก่อนนะคะเราได้มาแนะนำถึงการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์นะคะช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยภายหลังการเข้ารับการรักษาแล้วนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการให้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานพยาบาลทั้งในเรื่องของการขนส่งหรือว่าการฟื้นฟูบำบัดนะคะทั้งในส่วนของผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยทั่วไปหรือว่าหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะก็ช่วยลดในเรื่องของการติดเชื
5: ้อ
0: หรือว่าจะให้งานหุ่นใช้งานนะคะหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานการฆ่าเชื
5: ้
0: อในหอผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยก็ประสิทธิภาพดีมากเลยเห็นว่าครอบคลุมการฆ่าเชื้อร้อยละ100ก็คือเต็มประสิทธิภาพ
5: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของการระยะเวลาการทำงานเนี่ยก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นผลดีต่างๆแต่ว่าฟังมาถึงตรงจุดนี้เนาะมีตัวอย่างที่ว่าแนะนำของผู้ป่วยผู้ใหญ่ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะคะในเรื่องของผู้ป่วยเด็กล่ะคุณหันชูทางจีนเขามีนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานช่วยเหลือไหมคะ
5: ค่ะนครเซินเจิ้นนะคะโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งก็ได้นำหุ่นยนต์ขนส่งโลจิสติกที่ออกแบบเป็นตุ๊กตาหมีสีน้ำเงิน มาใช้งานค่ะโดยหุ่นยนต์มีความสูง 0.8 เมตรและมีน้ำหนัก20กิโลกรัมนะคะนอกจากจะสามารถขนส่งยาของเล่นและสิ่งของต่างๆภายในโรงพยาบาลแล้วยังมีคลังเพลงเด็กและนิทานในตัวค่ะพร้อมรองรับการโต้ตอบด้วยเสียงเพื่อช่วยปลอบโยนและบรรเทาความวิตกกังวลของเด็กที่เข้ามารักษาค่ะ
0: ก็ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กเล็กนะการที่เขาแบบว่าไม่สบายตัวแล้วเขาจะพูดเนี่ยบางทีจะบอกไม่ได้ก็ได้แต่ร้องงองแง
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะให้หุ่นยนต์เห็นว่าไปข้างๆเตียงผู้ป่วยหรือยังไงคะ
5: ใช่ค่ะเขาจะส่งหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังข้างเตียงของผู้ป่วยนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะเปิดเพลงเด็กเล่านิทานและพูดคุยโต้ตอบกับเด็กในระดับพื้นฐานค่ะเด็กส่วนใหญ่ก็จะหยุดร้องไห้และหันมาสนใจทำกิจกรรมร่วมกับหุ่นยนต์แทนนะคะ
0: ฟังแล้วเหมือนกับเห็นภาพนะก็คือเด็กบางทีเนี่ยแบบพอเหมือนมีเพื่อนหรือว่ามีใครเข้ามาใกล้ๆจุดสนใจเขาจะเปลี่ยนจากจุดที่แบบว่าเขาอาจจะเกิดอาการไม่สบายตัวไม่สบายกายต่างๆนะแล้วพอหุ่นยนต์เข้ามาเห็นว่าที่คุณหันชูบอกมีนิทานมีเพลง ยิ่งรู้สึกว่ามันน่าส

0: ใจ
1: แล้วก็เด็กๆนะก็น่าแปลกใจนะคะก็คือเด็กๆหยุดร้องไห้ได้ฉับพลันนะคะก
0: ็คือเหมือนมีเพื่อนเล่นมา
1: เออเห็นแล้วก็จะรีบหยุดค่ะ
0: เออทั้งตกใจทั้งแบบว่าตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนา
1: ะใช
0: ่แล้วผลจากการที่มีหุ่นยนต์มาช่วยงานในด้านนี้นี่อัตราการลดอารมณ์ช่วยปรับอารมณ์ของเด็กนี่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะหลังจากนำหุ่นยนต์อันนี้มาใช้งานนะคะอัตราการร้องไห้และงองแงของเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมลดลงจากร้อยละ67เหลือร้อยละ40นะคะขณะที่ความพึงพอใจของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ88เป็นร้อยละ96ผู้ปกครองจำนวนมากระบุว่าหุ่นยนต์ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งยาเท่านั้นแต่ยังช่วยปลอบโยนเด็กทำให้เด็กรู้สึกหวาดกลัวการเข้ารักษาพยาบาลน้อยลงนะคะ
0: คือผู้ปกครองเนี่ยจริงๆหลายคนก็รู้สึกแล้วว่าพยาบาลบางคนเนาะอาจจะเอาเด็กไม่อยู
1: ่
0: แต่มีหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์แล้วก็ยังช่วยขนส่งยาต่างๆเหล่านี้ก็ดีแต่การใช้งานหุ่นยนต์นี่ระบบการทำงานของเขานี่มันช่วยในเรื่องของการหลบหลีกอะไรต่างๆนี่ใช้งานได้ดีไหมคะ
1: ค่ะหุ่นยนต์ยังได้ติดตั้งระบบป้องกันกันชนนะคะโดยหากมีเด็กวิ่งเข้ามาใกล้อย่างกระทันหันนะคะหุ่นยนต์จะหยุดเคลื่อนที่ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงกันชนค่ะจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นพอจะเห็นตัวอย่างแล้วว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่กับผู้ป่วยเด็กเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานจริงแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่อยู่นอกไม่ใช่อยู่ในเมืองใหญ่แล้วกันอยู่ในชนบทห่างไกลหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานในตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะคุณหันฉุ
1: ค่ะก็จะมีหุ่นยนต์วินิจฉัยและรักษาทางไกลค่ะซึ่งผลักดันให้รูปแบบการแพทย์ผ่านเครือข่ายดิจิทัลนำไปใช้จริงอย่างลึกซึ้งค่ะและช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของทรัพยากรทางการแพทย์ค่ะ
0: โอ้ความไม่สมดุลเนาะแต่ก่อนคนส่วนใหญ่ก็รับรู้กันแหละว่าเมืองใหญ่เนี่ยการรักษาต้องดีกว่าความพร้อมมากกว่าแต่พอหุ่นยนต์วินิจฉัยแล้วก็รักษาทางไกลเข้ามาช่วยงานได้มันได้ผลดีแล้วตัวอย่างนี่พอจะมียกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ
1: ค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขระดับชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งนะคะได้ติดตั้งหุ่นยนต์ตรวจวินิจฉัยทางไกลที่เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระดับสูงค่ะโดยจัดให้มีการปรึกษาร่วมทางไกลสัปดาห์ละ3ครั้งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการวินิจฉัยและการรักษารวมถึงแนวทางการใช้ยาอย่างแม่นยำโดยพิจารณาจากประวัติการรักษาผลการตรวจและอาการของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังยินยอมที่จะเข้ารักษาการตรวจซ้ำที่นี่มากขึ้นค่ะและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงร้อยละ40ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายที่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการเดินทางด้วยเนา
1: ะ
0: ลดลงได้จริงแล้วมีอีกตัวอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังเห็นว่าเมื่อต้นปี2026นี้นะคะสถานีอนามัยชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลกันซูก็คือทางตอนตกของจีนนี่ระยะทางไกลอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาได้เริ่มมีการนำหุ่นยนต์วินิจฉัยทางไกลมาใช้งานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งได้เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระดับสูงในเมืองหลันโจวนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกันซูค่ะเพื่อให้บริการปรึกษาทางไกลค่ะตัวอย่างเช่นนายหวังวัย58ปีซึ่งอาศัยอยู่ในชนบทมีอาการปวดเข่าอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินได้ตามปกตินะคะแต่สถานีอนามัยในพื้นที่ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจนค่ะจึงใช้หุ่นยนต์วินิจฉัยและรักษาทางไกลเชื่อมต่อวิดีโอกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมกระดูกจากโรงพยาบาลระดับสูงผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจดูอาการที่หัวเข่าสอบถามประวัติการรักษาและพิจารณารายงานผลการตรวจของสถานีอนามัยแล้ววินิจฉัยว่านายหวังป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมพร้อมจัดทำแผนการรักษาเฉพาะบุคคลค่ะและให้คำแนะนำแก่แพทย์ในพื้นที่สำหรับการรักษาในระยะต่อไปค่ะ
0: ผลมาถึงปัจจุบันนะคะเห็นว่าสถานีอนามัยแห่งนี้ได้ให้บริการหุ่นยนต์นะคะให้คำปรึกษาทางไกลมากกว่า80ครั้งเลยแล้วก็ช่วยงานในเรื่องของการวินิจฉัยตรวจรักษาผู้ป่วยโรคนะคะที่มีความซับซ้อนไปแล้ว23ราย

0: รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโรคคอแล้วก็กระดูกเหล่านี้ด้วยก็คือผลนะคะจากการนำระบบต่างๆมาช่วยใช้งานระยะเวลาในการเดินทางไปพบแพทย์ของชาวบ้านเนี่ยลดลงจากเฉลี่ย7ชั่วโมงนะเหลือเพียง1ชั่วโมงเพราะว่าระยะทางในประเทศจีนเนี่ยมันไกลจริงการเดินทางนะคะที่ต่างๆโดยเฉพาะทางตอนตกของจีนเนี่ยห่างไกลมากแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาได้เฉลี่ย6ชั่วโมงนี่ก็คือเป็นผลดีจริงขณะที่ในเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่คุณหันชูบอกนะมีการลดลงร้อยละ50ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียทั้งเวลานะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายการเดินทางจำนวนมากที่จะต้องเดินทางเข้าเมืองมารับการรักษาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของการนำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไปใช้งานจริงนะก็ได้เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของจีนอย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
1: ค่ะความคลาดเคลื่อนของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตรค่ะซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดโดยมนุษย์อย่างชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและการและทำให้อัตราการกลับเป็นซ้ำหลังการรักษาลดลงร้อยละ50ในขณะที่การใช้โปรแกรมการฝึกฟื้นฟูมาตรฐานช่วยลดไม่แน่นอนจากการฝึกที่อาศัยประสบการณ์ของบุคลากรทำให้ระยะเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยสั้นลงร้อยละ20-40สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น 1-3 เดือนค่ะ
0: ก็คือหุ่นยนต์เนาะในเรื่องของการฝึกฟื้นฟูต่างๆเนี่ยมันสม่ำเสมอมันทำงานไม่เหนื่อย
1: ค่ะ
0: ก็บุคลากรบางทีอาจจะมีล้าไปบ้างแต่หุ่นยนต์เข้ามาช่วยได้จริงนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นส่วนหนึ่งเลยแล้วในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์นะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยหรือเปล่านะคะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณหันฉู่และดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวศนะคะจะมาแนะนำให้ฟังกันต่อในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิล
1: 你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วเราทานของอร่อยจนอิ่มแปร่ในงานเลี้ยงมาทบทวนกันหน่อยนะคะเชิญดื่มเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์ของเราภาษาจีนพูดว่า为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯
0: อีกประโยคที่ใช้ในงานเลี้ยงคือ感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
0: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: คุณโจคะอยู่ปักกิ่งเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็สะดวกไปหมดผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกล้วนมาเปิดร้านที่กรุงปักกิ่งกันจะมากรุงปักกิ่งเนี่ยแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อนเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดิฉันจะถามพนักงานขายว่ามียาสระผมไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าฉิงเวิ่น有洗发水卖吗
1: 请问有洗发水卖吗
0: 请กรุณาโปรดขอ
1: 请
0: 问ถาม
1: 问
0: 有มี
1: 有
0: 洗发水ยาสระผมหรือแชมพู
1: 洗发水
0: 卖ขาย
1: 卖
0: 吗แปลว่าไ
1: ห
0: ม
1: 吗
0: 请问有洗发水卖吗
1: 请问有洗发水卖吗ขอถามว่ามียาสระผมไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ

0: 请问，有洗发水卖吗？
1: 哦，就在前面的架子上。
2: คุณโจคะถ้ายาสระผมที่ซื้อมาเกิดมีปัญหาดิฉันต้องการจะนำไปคืนภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
3: พูดว่า我想退货
2: 我想退货ดิฉันจะนำมาคืน
3: 我แปลว่าผมหรือดิฉัน
2: 我
3: 想คิดอยาก
2: 想
3: 退คืน
2: 退
3: 货สินค้า
2: 货
3: 我想退货
2: 我想退货ดิฉันจะนำสินค้ามาคืนมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องของการซื้อสินค้ามาฝากใช่ไหมคะ
1: ค่ะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศจีนไม่ว่าจะนั่งแท็กซี่อยู่โรงแรมหรือซื้อของควรจะขอใบเสร็จอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนในยามจำเป็นเพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างยืนเช่นการประกันการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนสินค้าเป็นต้นฉะนั้นเมื่อนั่งแท็กซี่ก่อนลงรถจึงควรขอใบเสร็จกับคนขับหากสิ่งของหล่นหายในรถท่านก็จะสามารถโทรเข้าบริษัทของแท็กซี่เพื่อตามหาสิ่งของของตัวเองตามข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวได้ค่ะเวลาซื้อของก็เช่นกันควรขอใบเสร็จหากพบสินค้าที่ซื้อมามีปัญหาด้านคุณภาพใบเสร็จก็จะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่จะนำสินค้าไปคืนเปลี่ยนหรือซ่อมได้ค่ะ
2: แม่แท็กซี่ที่จีนนี่มีใบเสร็จให้ถ้าเผื่อที่เมืองไทยทำอย่างนี้ได้ก็คงจะดีนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังชิงเวิ้นโยสีฟ้าซุ่ยไม่มาแปลเป็นไทยว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn จะทบทวนบทเรียนหรือข้อมูล CRI ขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องของการติดตามผลผลิตข้าวต้นฤดูของจีนค่ะตัวเลขเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างจะทรงตัวติดต่อกันมาเป็นปีที่6แล้วนะคะข้อมูลเพิ่มเติมมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะเดบว่าแม้จะมีฝนตกหนักแล้วก็พายุไต้ฝุ่นอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าผลผลิตข้าวต้นฤดูของจีนในปี2026นี้ตัวเลขมันคงทรงตัวอยู่ค่ะที่ประมาณ28,290,000 ตันซึ่งก็สูงกว่า28ล้านตันเนี่ยมาเป็นปีที่6แล้วนะคะแต่ว่าข้อมูลก็แสดงให้เห็นอีกว่าผลผลิตโดยเฉลี่ยของข้าวต้นฤดูในประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่ 5,964 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์มันลดลง48กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะก็มาจากส่วนหนึ่งของการลดลงของผลผลิตละค่ะฝนมันตกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ข้าวออกรวงแล้วก็ออกดอกในพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีแล้วก็ตอนใต้ของจีนด้วยนั่นก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดสภาวะนี้ค่ะแต่ในนี้เรามาดูกันนะคะว่าณตอนนี้เองเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกก็ดีนะคะแล้วก็การกระจายไปในเมืองต่างๆมันยังพอมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้มีข้าวเข้ามาในระบบหมุนเวียนของจีนได้เพิ่มเติมกันกับคุณรพีพันธ์ค่ะ
5: ก็คือถ้าพูดถึงในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกข้าวต้นฤดูรวมนะคะในปีนี้ของจีนนั้นก็คืออยู่ที่ 4,744,000 เฮกตาร์ค่ะเพิ่มขึ้น 1,467 เฮกตาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในบรรดาพื้นที่เพาะปลูกหลักทั้งหมดนะคะของจีนก็คืออย่างกวางสีหูหนานกวางตุ้งแล้วก็ที่เจียงซีนะคะก็คือต่างประสบกับผลผลิตที่ลดลงเนื่องมาจากว่าผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นนั่นเองในขณะที่นะคะที่เจ้อเจียงไหหนานแล้วก็หูเป่ยก็คือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก็อย่างที่คุณพาดาราแนะนำเลยนะคะว่าสาเหตุหลักก็คือมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วยังตามมาด้วยพายุไต้ฝุ่นหลายลูกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะก็เลยพื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มบางแห่งก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังแล้วยังมีข้าวต้นฤดูบางพื้นที่ก็คือเกิดการล้มค่ะกระบวนการสุกนะคะเก็บเกี่ยวต่างๆก็เลยได้รับผลกระทบแต่ก็ยังถือว่าภาพรวมนะคะก็คือทรงตัวแล้วก็ยังสูงกว่า28ล้านตันค่ะ
4: อันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะคะที่ประเทศจีนได้รับผลกระทบจริงๆนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีผลกระทบเกี่ยว

0: กับเรื่องผลผลิตของข้าวนะคะตัวเลขมันยังลดไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ยาวๆไปอันนี้อาจจะมีผลแต่ก็ต้องมารอดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรยังสามารถเติมผลผลิตเข้ามาให้เพียงพอหรืออาจจะต้องเพิ่มกําลังในการซื้อหรือไม่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเองที่หลายๆประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอากาศของโลกที่มันแปรปรวนกันเนี่ยตอนนี้ด้วยนะคะไทยเองก็ได้รับผลกระทบเยอะนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้กับข้อมูลจากประเทศจีนในรายการของเรานะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันระพีพันธ์วงกอมบรเวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
0: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและรายการ VR อาเซียน Plus ทางสถานีวิทยุจุฬารายการนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราติดตามข่าวสารภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์และก็ความมั่นคงระดับโลกหลายๆคนมักจะคุ้นเคยกับภาพการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับหรือภาพความขัดแย้งระหว่างฝั่งตะวันตกกับรัสเซียแต่หากเรามองให้ลึกลงไปในโครงสร้างทางการเมืองณปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับปี2026เรากำลังเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการปรากฏขึ้นของขั้วอำนาจที่3ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกไปตลอดกาลปรากฏการณ์นี้คือสัญญาณการก่อกำเนิดของ Pax Islamica หรือว่าระเบียบสันติภาพแห่งโลกมุสลิมครับและที่สำคัญที่สุดรายการของเราในวันนี้นะครับเราคงไม่ได้มาชวนคุยในเรื่องของตะวันออกกลางในฐานะที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวนะครับแต่ละเราควรจะมาวิเคราะห์กันครับว่าการก่อกำเนิดขึ้นของ Pax Islamica เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาคมอาเซียนเราต้องอย่าลืมนะครับว่ามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสังคมมุสลิมนะครับเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่เลยนะครับชนวนสำคัญของเหตุการณ์ที่วันนี้เราต้องมาคุยกันเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นจากรายงานข่าวครับของสำนักข่าวอัลมายาดินนะครับเมื่อช่วงวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยอัลมายาดินเนี่ยอ้างคำสัมภาษณ์ของเมดีราฮิมีนะครับเมดีราฮิมีเนี่ยเป็นหัวหน้าข่าวประจำสำนักข่าวรัฐสภาอิหร่านนะครับคาเนมาเลตนะครับซึ่งเปิดเผยว่ารัฐบาลเตหะรานได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมข้อตกลงเมกาจอยดีเฟนซ์แอกรีเมนต์หรือเมกาแอกรีเมนต์ซึ่งเป็นข้อตกลงความมั่นคงร่วมกันที่เพิ่งมีการลงนามไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่นครมักกะโดย3อำนาจสำคัญในโลกมุสลิมซึ่งได้แก่ซาอุดิอาระเบียตุรกีแล้วก็ปากีสถานข้อตกลงมักกะนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การจับมือทางการทูตธรรมดาครับแต่มันเป็นการสถาปนาพันธมิตรความมั่นคงร่วมกันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า collective defense ที่วางหลักการในลักษณะเดียวกันกับมาตรา5นะครับ article 5ของ NATO ครับส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับ North Atlantic Treaty

Community Organizations ที่ว่าหากสมาชิกประเทศใดถูกโจมตีจะถือเป็นการโจมตีทั้ง3ประเทศแล้วก็มีข่าวนะครับว่าอิหร่านถูกเชิญเข้าร่วมและเป็นและผู้นำระดับสูงของอิหร่านที่เตหะรานเนี่ยกำลังพิจารณาแน่นอนครับแม้ว่าเทียบเชิญนี้การส่งข่าวนี้มันอาจจะเป็นการลักษณะโยนหินถามทางนะครับลองเชิงทางการเมืองแต่ว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนทั่วโลกอย่างมหาศาลครับคำถามจากมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับหรือว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ international political economy แล้วก็รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่น่าสนใจก็คือทำไมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานจึงต้องจับมือกันสร้างมักกะฮ์ agreement ขึ้นมาแน่นอนคำตอบสั้นๆก็คือทั้ง3ประเทศเริ่มมองเห็นสภาวะเสื่อมถอยและความไม่น่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้รับประกันความมั่นคงหรือว่า security guarantors อีกต่อไปครับเริ่มต้นจากตุรกีก่อนนะครับแม้ตุรกีจะเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นะครับแล้วก็มีกองกำลังทหารขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของพันธมิตรตะวันตกแต่ตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอร์โดอานเนี่ยกลับเผชิญความตึงเครียดกับสหรัฐมาโดยตลอดครับทั้งเรื่องของการถูกกดดันให้เพิ่มงบประมาณทหารในการสมทบกับกองทุนเนโต้นะครับแล้วก็เรื่องความระแวงว่าหากวันหนึ่งตุรกีต้องปะทะโดยตรงกับรัสเซียในบริเวณที่มันเป็นบริเวณอ่อนไหวสูงสุดอย่างเช่นทะเลดำหรือในประเทศซีเรียเนี่ยร่มเงาของมาตรา5ของนาโต้จะกางออกปกป้องตุรกีจริงๆเหรอโลกตะวันตกโลกนาโต้จะส่งกองทัพมาช่วยป้องกันการรุกรานที่เกิดขึ้นที่ตุรกีจริงเหรอเพราะตุรกีเองก็เรียนรู้นะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยูเครนในขณะที่ปากีสถานแน่นอนครับปากีสถานคือรัฐมหาอำนาจนิวเคลียร์มีอาวุธนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในโลกมุสลิมซึ่งเผชิญความไม่แน่นอนทางนโยบายของสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับนโยบายของวอชิงตันเนี่ยผันผวนไปตามช่วงเวลาครับบางทีก็มองปากีสถานเป็นศัตรูบางทีก็มองเป็นพันธมิตรนะครับเพราะฉะนั้นในห้วงเวลานี้ปากีสถานจึงหันไปจับมือกับคนที่จริงจังแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับปากีสถานมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือจีนจีนเนี่ยมีโครงการที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานนะครับ China Pakistan Economic Corridor แล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่อก๊าซท่อน้ำมันทางด่วนทางหลวงนะครับรางรถไฟสนามบินท่าเรือนะครับที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศปากีสถานทั้งระบบเลยนะครับและปากีสถานเองก็ต้องการโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคแบบที่ตัวเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเนี่ยของมักกะอะกรีเมนต์เนี่ยอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยริยาดนะครับหรือว่าเมืองหลวงรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเนี่ยดำเนินนโยบายโดยการยึดโยงความมั่นคงของประเทศเอาไว้กับวิธีคิดแบบแลกน้ำมันกับความมั่นคงครับเปโตรดอลลาร์อาร์คิเทคเจอร์สนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันขายพลังงานในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นำเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้มาเนี่ยไปซื้ออาวุธนะครับซื้อบริการป้องกันประเทศแล้วก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นก็คือไปเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลสหรัฐอ่ะนะครับแล้วก็ทุ่มเทเงินมหาศาลไปเป็นลูกค้าของเงินสหรัฐของสหรัฐด้วยแล้วก็ยอมให้อเมริกาเนี่ยตั้งฐานทัพโดยยอมเสียอธิปไตยบางส่วนแต่สิ่งที่ซาอุดิอาระเบียกลับได้พบความจริงอันขมขื่นก็คือสหรัฐกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในครับสหรัฐมีหนี้สาธารณะพุ่งสูงมากกว่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนมันเสี่ยงมากต่อการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่เคยทำตามที่ซาอุดิอาระเบียร้องขอนะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์ให้ซาอุในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ไม่จริงใจด้วยนะครับในการช่วยปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มพ็อกซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮูตี้นะครับที่อยู่ในเยเมนไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่อิหร่านโจมตีกลับเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจสหรัฐมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียไม่สามารถที่จะรับได้เลยนะครับกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็การกระทำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีอิหร่านครับแล้วโจมตีอิหร่านเข้าไปในห่วงเวลาที่จำได้ไหมฮะ28กุมภาพันธ์พันธมิตรของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศขนาดหนักเลยในอิหร่านในห่วงเวลาที่เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเดือนรอมฎอนครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดู

นะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาอยู่ในฐานะที่เขาเรียกว่าฮารามันนะครับฮารามันเนี่ยก็คือผู้พิทักษ์มัสยิดนะครับทั้งสองแห่งที่เป็นมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับของโลกมุสลิมนั่นคืออัลมัสยิดอัลฮารามนะครับหรือว่านครมักกะนะครับที่เป็นจุดศูนย์กลางที่คนมุสลิมทั่วโลกต้องเดินทางไปอุมเราะห์ไปทำพิธีฮัจญ์นะครับแล้วก็มัสยิดอันนบะวีนะครับอันนบะวีเนี่ยก็แน่นอนเป็นมัสยิดแห่งเมืองมะดีนะห์นะครับเพราะฉะนั้นการย่ำยีเดือนศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเดือนรอมฎอนเนี่ยในฐานะของผู้พิทักษ์ฮารามันทั้งสองแห่งทั้งนครมักกะแล้วก็นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบียไม่สามารถที่จะยอมรับท่าทีแบบนี้ได้นะครับยิ่งถูกสหรัฐอเมริกากดดันให้สร้างความสัมพันธ์แบบปกติกับอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลกลายเป็นภัยคุกคามทางการทหารกับภูมิภาคนะครับรัฐบาลขวาจัดของอิสราเอลเนี่ยสนับสนุนแนวคิดแบบซายอนิสต์ลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ควรจะเป็นของคนปาเลสไตน์บางทีเรื่องเหล่านี้อาจจะทำให้ซาอุดิมองว่าการจับมือกับอิหร่านที่แน่นอนต่อสู้กับอิสราเอลแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะยืนซดกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีเสถียรภาพและมีเกียรติยศในโลกมุสลิมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับที่เราจะเห็นพันธมิตรโลกมุสลิมเกิดขึ้นนะครับตุรกีเป็นโลกมุสลิมปากีสถานโลกมุสลิมตัวของซาอุดิอาระเบียเป็นโลกมุสลิมนิกายซุนนีทั้ง3ประเทศถึงแม้อิหร่านจะเป็นชีอะนะครับแต่ว่าก็เป็นชีอะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องของเกียรติยศในเรื่องของศักดิ์ศรีเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีมากกว่าการไปจับมือกับคนที่ต่อต้านมุสลิมอย่างเช่นอิสราเอลโดยเฉพาะอิสราเอลขวาจัดแบบซายอนิสต์ยิวซายอนิสต์นะครับตอนนี้เรามาลองทำความเข้าใจสมการผลดีผลเสียกันครับว่าหากอิหร่านตัดสินใจตอบรับหรือตอบปฏิเสธคำเชิญนี้มันจะเป็นอย่างไรถ้าเราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับว่าการส่งเทียบเชิญเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นถ้าอิหร่านตอบรับนะครับเข้าเป็นพันธะกับมักกะอะกรีเมนต์ผลดีต่ออิหร่านก็คืออิหร่านสามารถที่จะสลายยุทธศาสตร์กดดันขั้นสูงสุดครับ maximum pressure ของสหรัฐได้ทันทีอิหร่านจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครับเพราะอิหร่านสามารถที่จะค้าขายเชื่อมโยงระบบการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกับปากีสถานซาอุดิอาระเบียซึ่งแน่นอนเป็นนายทุนใหญ่แล้วก็ตุรกีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นปากประตูเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปเป็นศูนย์กลางทางการค้าแต่ก็มีผลเสียต่ออิหร่านเช่นเดียวกันครับเพราะถ้าอิหร่านตอบรับมักกะอะกรีเมนต์นั่นแปลว่าอิหร่านจะต้องถูกกดดันให้มีความยับยั้งชั่งใจหรือในที่สุดอาจจะต้องยุติการสนับสนุนพวกกองกำลังตัวแทน proxy หรือว่าตัวของ non-state actor ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮูซี่ที่ปฏิบัติการอยู่ในเยเมนและเป็นปรปักษ์กับซาอุดิอาระเบียหรือฮิซบุลเลาะห์ที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียและเป็นปรปักษ์กับตุรกีนะครับเพราะฉะนั้น3ประเทศสมาชิกเดิมของมักกะอะกรีเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย2ใน3เนี่ยคงต้องกดดันให้อิหร่านยกเลิกกองกำลังพวกนี้นะครับในขณะที่ผลกระทบต่อสมาชิก3สมาชิกเดิมล่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีปากีสถานคืออะไรแน่นอนถ้าอิหร่านตอบรับเข้าร่วมความร่วมมือนี้มันหมายถึงเสถียรภาพสูงสุดในภูมิภาคครับรอยร้าวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านรอยร้าวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมนิกายซุนนิตกับนิกายชีอะจะหายไปในทันทีรวมถึงนโยบายเรื่องพลังงานนโยบายเรื่องนิวเคลียร์นโยบายเรื่องการค้านโยบายเรื่องความมั่นคงมันจะถูกหลอมรวมก็เป็นยุทธศาสตร์เดียวกันครับแต่แน่นอนถึงแม้มันอาจจะมีเรื่องของความระหองระแหงภายในระหว่างกันนะเพราะว่าอิหร่านเองเคยสนับสนุนกองกำลังนอนสเตทแอคเตอร์ที่ไปโจมตีประเทศเหล่านี้แต่ว่าอย่างไรเสียนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราพูดกันในระยะยาวครับแล้วก็แน่นอนที่สุดทั้ง4ประเทศก็อาจจะต้องเจอกับความตึงเครียดในการเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาล่ะแน่นอนถ้าอิหร่านตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของมักกะอะกรีเมนต์สหรัฐอเมริกาจะสูญเสียอิทธิพลในตะวันออกกลางอย่างสมบูรณ์ครับระบบเปโตรดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกท้าทายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลายเสื่อมถอยได้เร็วมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงมหาอำนาจอย่างสหรัฐมหาอำนาจอีกชาติหนึ่งก็ต้องถูกพิจารณาด้วยนั่นก็คือถ้าอิหร่านตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของมักกะอะกรีเมนต์จีนจะเป็นยังไง
แน่นอนครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด

จากการนี้ก็คือจีนเพราะการเดินทางลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบพอหมดสปอตไปมากยิ่งขึ้นสหรัฐอเมริกาลดอำนาจในตะวันออกกลางนั่นเท่ากับพรมแดนทางด้านตะวันตกของจีนไม่มีการแทรกแซงของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโครงการอย่างเช่น Belt and Road Initiatives ที่จะเชื่อมปากีสถานอิหร่านซาอุดิอาระเบียตุรกีเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมจีนเข้าสู่ยุโรปเชื่อมจีนเข้าสู่แอฟริกาเนี่ยก็จะมีทางเป็นไปได้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นจีนได้ประโยชน์ในทางตรงข้ามล่ะในทางตรงข้ามถ้าอิหร่านเทิร์นดาวน์อิหร่านตอบปฏิเสธและไม่เข้าร่วมมากาอะกรีเมนต์แน่นอนครับผลประโยชน์ของอิหร่านก็คืออิสระอิหร่านมีอิสระครับในการที่จะเดินนโยบายเรื่องตัวแทนเรื่องฮิสบอลเลาะเรื่องฮูตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอิหร่านเองนะครับก็คงเดิมๆอ่ะใช่ไหมก็ยังต้องเผชิญภาวะโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกปิดล้อมต่อไปนะครับซึ่งถามว่าอิหร่านแคร์ไหมเขาจะแคร์ทำไมในเมื่อเขาโดนทำแบบนี้มาตลอด40ปีถูกต้องไหมครับสถานะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสหรัฐอเมริกาก็คงจะใช้นโยบาย divided and rules ต่อไปแต่คำถามก็คือภายใต้ divided and rules ที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม3ประเทศเขารวมกันไปแล้วอ่ะในเรื่องความมั่นคงเขาก็ตอบโจทย์กันเองได้ซึ่งตุรกีก็เป็นประเทศที่ผลิตอาวุธนะครับปากีสถานเองก็มีแสนยานุภาพทางด้านนิวเคลียร์นะฮะดังนั้นการที่สหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบาย divided and rules หรือว่าแบ่งแยกและปกครองแล้วอยากจะขายอาวุธให้กับกลุ่มนี้ต่อไปก็แน่นอนคงทำได้ยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าในกรณีเมื่อเทียบกับอิหร่านเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังครับหาก4ประเทศนี้รวมกันได้เราจะเห็นเลยว่า Pax Islamica หรือว่าระเบียบโลกมุสลิมที่มี4ประเทศนี้เป็นแกนกลางเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นจริงผ่านมากะอะกรีเมนต์โลกจะไม่ได้มีแค่2ขั้วต่อไปแต่มันจะเป็นทฤษฎีที่ผมเคยคุยในรายการของเราบ่อยๆนะครับนั่นก็คือทฤษฎี3ก๊กแห่งศตวรรษที่21โดยสมบูรณ์โดยมหาอำนาจในโลกอาจจะแบ่งออกเป็น3ขั้วนะครับขั้วแรกก็คือ Global North นำโดยสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ G7 ครอบครองเทคโนโลยีครอบครองระบบการเงินแบบเดิมซึ่งแน่นอนก็ถูกท้าทายอยู่อีกขั้วนึงก็คือ Global Southนำโดยจีนรัสเซียแล้วก็พันธมิตร BRICS นะครับโดยเฉพาะปัจจุบัน BRICS เนี่ยขยายเป็น BRICS Plus นะครับครอบครองภาคการผลิตครอบครองทรัพยากรด้านธาตุแล้วก็ท้าทายระเบียบโลกเดิมในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการเงินในเรื่องกฎกติกาต่างๆแล้วก็โลกแล้วก็ขั้วที่3นั่นคือ Pax Islamica ที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอิหร่านตุรกีปากีสถานซึ่งแน่นอนครอบครองทรัพยากรพลังงานมีนิวเคลียร์ในมือเป็นคนที่คุมจุดยุทธศาสตร์ทางการเดินเรือใช่ไหมครับฮอร์มุดบับเอลมันเดบบอสฟอรัสบอสฟอรัสก็คือของตุรกีใช่ไหมที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็แน่นอนที่สุดครับครูทีมนี้คือจุดศูนย์รวมจิตใจของประชากรมุสลิมมากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกแน่นอนสภาวะสามก๊กแห่งศตวรรษที่21ก็จะนำไปสู่สงครามเย็นครั้งที่2ครับที่มหาอำนาจทั้งจากขั้วโกลบอลนอร์ทแล้วก็โกลบอลเซาท์จะไม่สามารถใช้อำนาจเข้าข่มขู่แพ็กอิสลามิก้าได้ตรงๆแบบในอดีตแต่จะต้องเข้ามาจีบเข้ามาแข่งกันสร้างพันธมิตรกับแพ็กอิสลามิก้าเพื่อดึงดูดเพื่อสร้างดุลอำนาจในการที่จะปิดล้อมจำกัดเขตคอนเทนเมนต์ฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ครองใจแพ็กอิสลามิก้าได้ก็จะเป็นผู้กุมความได้เปรียบในห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกครับแล้วก็สามารถที่จะปิดล้อมจำกัดเขตอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามของตัวเองได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดโดยที่เราต้องอย่าลืมเป็นฐานนะครับว่าโลกมุสลิมไม่ได้อยู่แค่ในตะวันออกกลางหรือในเอเชียใต้เท่านั้นแต่ศูนย์กลางประชากรมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนของเราครับอินโดนีเซียคือประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกมากกว่า250ล้านคนนะครับมาเลเซียคือมหาอำนาจทางการเงินอิสลามครับ Islamic Financeและเป็นทั้งสองคนคือศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับโลกรวมถึงมีประชากรมุสลิมอีกจำนวนมากนะครับทั้งในบรูไนดารุสลามในภาคใต้ของฟิลิปปินส์แล้วก็ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยดังนั้นหากแพ็กซ์อิสลามิก้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยในยะเชิงยุทธศาสตร์ต่ออาเซียนและในยะเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประการแรกการปรับทิศทางของอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับอาเซียน strategic realignmentsอินโดนีเซียและมาเลเซียจะมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกสูงขึ้นอย่างมหาศาลครับและทั้งสองประเทศจะกลายเป็น strategic bridge ครับเป็นสะพานเชื่อมยุทธศาสตร์
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับพรรคอิสลามนิกาเราจะเห็นการไหลเวียนของทุนจากตะวันออกกลางเข้าสู่มาเลเซียอินโดนีเซียมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนระบบการเงินแบบชาริอะห์หรือระบบการเงินแบบอิสลามซึ่งจะทำให้การความมั่นคงและเศรษฐกิจของอาเซียนมัน

0: ่นอนเป็นผลดีกับไทยครับนี่จะแบ่งเบาภาระเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผลดีกับค่าครองชีพของประชาชนไทยครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องเร่งปรับตัวครับเพื่อนำเอาความโดดเด่นทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารของเรามาพัฒนาให้เราไม่ใช่แค่ครัวของโลกแต่ต้องเป็นครัวฮาลาลของโลกฮาลาลคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์ให้ได้เพื่อที่จะส่งสินค้าของเราออกไปยังแพ็กซ์ลามิก้ายังไม่ต้องนับถึงการส่งออกของบริการใช่ไหมครับแรงงานฝีมือบริการทางการแพทย์ให้กับประเทศเหล่านี้แล้วก็ประการที่3เราต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงในภาคใต้ตอนล่างของเราครับการเกิดขึ้นของแพ็กซ์ลามิก้าที่เน้นเรื่องสันติภาพและการพัฒนาความมั่นคงร่วมกันน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราครับหากมีเคลื่อนไขนะฮะหากรัฐบาลไทยใช้นโยบายการทูตเชิงรุก proactive diplomacy ดึงมาเลเซียซาอุดิอาระเบียและสถาบันในโลกมุสลิมมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและสร้างโอกาสในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยก็จะสามารถเปลี่ยนจากพื้นที่แห่งความขัดแย้งให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับโลกมุสลิมได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นในโลก3ก๊กแห่งศตวรรษที่21ที่มี Global North, Global South และ Pax Islamica ประเทศไทยและอาเซียนต้องไม่ดำเนินนโยบายการต่างประเทศแบบเลือกข้างครับแต่ต้องใช้ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรือ ASEAN Centralities วางตัวเป็นมิตรกับทั่วขั้วเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนของอาเซียนครับสวัสดีเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบ

0: บวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระวังเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่ง
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเน
6: า
7: ะ
6: ทำงาน
7: เครียดเน
6: า
7: ะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะเครียดเนา
8: ะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
9: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน เป็นวันครอบครัวห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
10: ที่ยุ้มยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
11: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
10: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
12: ฟังนะฟังนะ
10: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
13: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
10: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: Yim yam kem sai. Yim yam kem sai. Yim yam kem sai.
1: Yim yam kem sai ค่ะรายการเด็กนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยทราบว่ารอคอยอยู่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เด็กๆแล้วค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่ลองเท่าที่เราถามจากเด็กๆใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยคร
1: ับ ก็หมุนคลื่นหรือแล้วก็ได้มีเสียงเด็กๆหรือมีนิทานมีเพลงเด็กด้วยเนี่ยก็เลยอยากฟังฟังแล้วแบบสนุกดีนะคะฟังกันต่อนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้แนะนำคนอื่นต่อด้วยนะเพื่อนๆหรือว่าผู้ปกครองครอบครัวอื่นๆเขาจะได้มีช่วงของเด็กๆตามวัยนะคะนะคะให้เขาได้ฟังเขาจะได้มีความสุขแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะบอกว่าที่บอกว่าเข้าใจง่ายสนุกไหมสี่ช่วงนะคะ
2: ใช่เลยเรามี4ช่วงที่เหมาะกับเด็กๆมากเลยนะครับช่วงแรกก็คือคำถามนะครับคำถามแล้วเหมาะนะบางทีเราท้าทายเด็กๆด้วยกันเปิดเสียงให้ฟังแต่ไม่ให้เห็นภาพแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นคำถามถ้าใช่ไหมครับหรือเปล่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าก็คือว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆถ้าเด็กๆได้เจอคนคนนี้ถ้าเด็กๆเกิดเป็นแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงเนาะนี่แหละครับเกิดคุณครูให้โหวตให้เลือกใช่ไหมครับเนาะว่าอ้าวนักเรียนอาหารกลางวันพรุ่งนี้ใครจะกินข้าวผัดหรือกินก๋วยเตี๋ยวนี่เด็กๆก็ได้เลือกแหละเดี๋ยวจะได้บอกแม่ครัวทำถูกนะเด็กก็ยกมือกันเนาะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมนะครับนี่แหละอาจจะมีเรื่องยากๆก็ได้เนาะเช่นเด็กๆไปโรงเรียนโอ้โหเตรียมเลยมีงานฝีมือจะไปส่งครูแต่พอไปถึงโรงเรียนอ้าวลืมโอ้ไม่น่าเราเลยวันนี้ไม่น่ารีบเลยวันนี้ตื่นสายด้วยรีบหยิบงานมาส่งครูเด็กๆจะทำยังไงดีครับนี่แหละจะเป็นเรื่องราวให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ในชีวิตจริงของเด็กๆนั่นเองจากนั้นพอเด็กๆสนุกสนานกับคำถามจบก็มาสนุกสนานกับนิทานนะครับรับรองว่าสนุกมากเลยนะแล้วนิทานเรามีความหลากหลายมากเลยนะเป็นนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆก็เล่าอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการผจญภัยก็เล่าอยู่บ่อยๆแล้วก็มีอะไรประหลาดๆในนิทานของเรานี่เยอะเลยอย่างเช่นสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้สนุกสนานกับนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจกลัวไหมเด็กๆก็มีปีศาจอยู่ในนิทานด้วยแล้วปีศาจมันจะมาทำอะไรเด็กๆล่ะเมื่อวานมันจะมาเล่นงานจับควายของครอบครัวชาวนาแล้ววันนี้จะเป็นปีศาจตัวไหนมันจะน่ากลัวมากมายหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวรอฟังนิทานนะครับกับนิทานชุดเรื่องของปีศาจแล้วก็ยังมีปีศาจรอเด็กๆอีกเยอะเลยให้ฟังหลายตอนเลยนะครับนี่แหละครับช่วงที่2ผ่านไปแล้วเนาะช่วงที่3นี่แหละคิดว่าต้องสะดุดใจเด็กๆเยอะเลยที่หลายคนเปิดผ่านมาใช่ไหมครับก็คือเพลงสำหรับเด็กนั่นเองเห็นไหมล่ะเด็กๆนี่จริงๆแล้วถึงจะมีเพลงฮิตเพลงอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ถ้าเขาได้ฟังเพลงเด็กที่เหมาะกับวัยเขาเนี่ยเขาก็ต้องชอบแน่นอนเลยนะครับนี่แหละเราไม่ลืมช่วงนี้นะนำเสนอจัดให้ฟังกันทุกวันเลยแล้วเด็กๆก็มีส่วนด้วยก็คือช่วยกันเลือกเพลงมาคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยด้วยนะครับหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณครูก็ได้นะครับแนะนำเพลงเด็กดีๆมาให้เรานะครับมาฟังด้วยกันแล้วก็เด็กๆบางวันเราให้เด็กๆช่วยจัดเพลงนะเลือกว่าจะฟังเพลงไหนก่อนด้วยนะครับนี่แหละนี่มีให้ฟังไปแล้ว3ช่วงเนาะมีคำถามนิทานมีเพลงและช่วงที่3ก็ผ่านออก3ช่วงไปแล้วช่วงที่4ตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างนะในช่วงนี้เขามีจิงเกิลเดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับที่เด็กครับส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างวันนี้เจออะไรกันมาบ้างนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงเวลานี้เจอฝนตกกันบ้างไหมตอนนี้ครึ้มไปทั่วเลยท้องฟ้านะบางที่อาจจะตกแล้วก็ได้เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กๆเนาะบางคนบอกว่าไม่ได้ค่อยได้วิ่งเล่นกันเลยพอพักกลางวันฝนก็ครึ้มมาแล้วเนาะเนี่ยแหละครับเด็กๆมีเรื่องราวอะไรจะเล่าจะส่งข่าวก็บอกมาได้เลยนะครับในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะจากนี้เราก็จะแนะนำตัวเองนะคะเด็กๆเวลาจะเจอใครครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องแนะนำตัวเองให้เขารู้จักเรานะคะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: พี่แมวฉายาคนรักแมวครับ หมดหรือยังยังไม่หมดเรามีผู้ช่วยเราที่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนี่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอเอาไว้พิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปดูได้เลยเพราะมีหลายคนที่เพิ่งมาฟังรายการเราใช่ไหมครับสนใจอยากจะฟังย้อนหลังนะพิมพ์เข้าไปเลยยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอจะได้ฟังนิทานที่เล่ามาแล้วเพลงเด็กมากมายและจะเห็นภาพการ์ตูนน่ารักด้วยซึ่งเป็นฝีมือของคนนี้ครับลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนี่ครับจากนั้นใครนะอ๋อผู้ควบคุมเสียงของเรามีงั้นเด็กๆมาโทรมานี่ไม่มีใครช่วยรับโทรศัพท์เลยนะเสียงเพราะๆจากรายการเราจะไม่ถึงเด็กๆเสียงเด็กๆจะไม่ถึงเราก็เป็นพี่แว่นนะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสโอ้ใครเนี่ย
1: วันนี้สวัสดีกันยาวหน่อยนะคะ
2: พี่
1: กบค่ะสวัสดีเด็กๆค่ะ
2: พี่กระดิ่งส่งเสียงหน่อย
1: โอ้ยทำไมเป็นอะไรวันนี
2: ้กระโดดขึ้นมาหน่อยพี่กระดิ่ง
1: กระดิ่งนี่เสียงแหบไปนิดหนึ่งไอ้มันเสียงแหบเสียงไม่มีเลยล่ะวันนี้สดใสแล้วค่ะ
2: แต่ผมเนี่ยเสียงดังตลอดแหละเจ้าไก่นะแล้วก็เจ้าหมูเพื่อนเจ้าไก่ด้วย
1: ค่ะวันนี้ครบทีมแล้วนะคะแล้วก็จะมีผู้ฟังที่เหนียวแน่นมากฟังเราทุกวันแล้วก็สวัสดีมาทุกครั้งคนแรกนะคะสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะรายงานตัวคนแรกเสมอเลยนะคะเด็กๆคะเราจะถามคำถามแล้วถ้าเด็กๆอยากตอบนะก็รีบก็ได้เลยตอบได้เลยนะคะแล้วก็จะรอพอเด็กๆจบตอบเสร็จหมดหรือไม่มีใครตอบเราก็จะให้ฟังนิทานก่อนนะจากนั้นก็ใครอยากตอบก็ตอบพอนิทานจบนะคะเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็คอยฟังแล้วพอเพลงปุ๊บเพลงจบใกล้ๆก็โทรศัพท์มาได้นะคะหนูจะได้ไม่ต้องรอตอนเพลงขึ้นรออีกโอ้โหประมาณ1นาทีครึ่ง2นาทีบางเพลงตั้ง5นาทีนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ เรารู้กติกากันแล้วนะคะอย่าลืมฉายานะคะทุกคนต้องมีฉายานะคะเราจะได้จำกันได้นะคะเริ่มแล้วล่ะค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกฟังดีๆมีคำถาม
4: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามก็คือเด็กๆคะถ้าเด็กๆทุกคนเลยนะคะร้องไห้เสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือจะเจ็บอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆร้องไห้เนี่ย อยากให้ใครมาปลอบคะ อยากจะให้ใครมาปลอบนะคะแล้วบอกหน่อยก็ได้ว่าถ้าร้องไห้เนี่ยเสียใจเรื่องอะไรนะคะ
2: นี่แหละครับเด็กๆครับถ้าเด็กๆร้องไห้เสียใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามเด็กๆอยากให้ใครมาปลอบครับเนาะก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่นะครับเอาละเวลาเด็กๆร้องไห้อยากให้ใครมาปลอบบ้างแล้วเสียใจเรื่องอะไรถึงร้องไห้เลยเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับเอาละครับใครอยากตอบก็โทรมาได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ค่ะเด็กๆ line @jularadio นะคะ line @jularadio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะตอบกันได้เลยมีโทรศัพท์แล้วเอ้าไม่
2: ม
1: ีถ้ายังไม่มีนะคะมีบักกิ้งถ้ายังรู้สึกจะทำท่ารับโทรศัพท์งั้นเรารอก่อน
2: รอก่อนรอก่อนนะครับ
1: ฟังเจ้าไก่ร้องไปก่อนก่อน
2: แล้วกันคำถามเนาะเด็กๆเวลาร้องไห้เนี่ยอยากให้ใครมาปลอบครับ
1: มาแล้วค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับอ่านแนะนำตัวเลยครับ
5: ยกมือถือขึ้นมาเอาเส้นมาออก
2: ครับสวัสดีครับใครเอ่ย
5: ส
1: วัสดีพี่ของขวัญค่ะสวัสดีคุณยายประณีด้วยนะคะ
2: เวลาของขวัญร้องไห้อยากให้ใครมาปลอบบ้างครับ
5: อะไรคะ
2: เวลาของขวัญเสียใจแล้วก็ร้องไห้เนี่ยอยากให้ใครมาปลอบครับ
5: ปลอบคืออะไรหรอคะ
2: คือมาพูดให้เรารู้สึกหายร้องไห้อะครับไม่เศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: อ๋อเขาบอกเราว่าคุยในห้องเราว่าเขาขวานเราให้เราไหมเพราะเขาว่าเอาตอนให้เราอ่ะไม่ได้น้ำอ่ะน้ำผู้ชายอ่ะกลัวใส่หูหนูก็เสียใจ
2: ม มาแล้วเวลาของขวัญเสียใจอยากให้ใครมาพูดกับของขวัญบ้างคะให้หายเสียใจใครบ้างมีใครบ้าง
5: พ่อเพื่อบอกเราว่าไม่เป็นไร
1: ไม่ใช่ของขวัญจ๋าสมมุติเราร้องไห้อยู
2: ่
1: หนูอยากจะให้ใครมาปลอบใจหนูอ่ะเป็นใครอ่ะโอ้หยุดนะลูกนะอย่าทำอย่างเอ้อน้อยเป็นไรนะลูกอยากให้ใครคนนั้นคือใครคะ
2: ครับคนนั้นคือใคร
5: คุณแม่ตายคุณแม่ว่าคุณยายค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อคุณแม่หรือคุณยายเข้าใจแล้ว
2: ครับได้ครับอืมครับแล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมครับ
5: ห
1: ั
5: วแตก
1: แล้ว
5: คุณยาย
1: อะไรคะหัวแตกแล้วเหรอน้องของขวัญ
2: อืมเหรอ
5: ร้องไห
2: ้
5: เจ็บ
1: โอ้ทั้งเจ็บ
2: วิ่งไปชนหรือเปล่าเนาะอืมค่ะ
5: อะไร
1: อันนี้เลยไปหัวโขกอันนี้หนูไปดู
2: สงสัยจะวิ่งเร็วหรือไปชนอะไรเนาะของขวัญ
1: คุณแม่หรือคุณยายดีจัง
2: ครับได้
5: ครับขอเพลงนี้ค่ะขอ
2: เพลงอะไรครับ
5: เพลงผีห้อยผีห้อยคื
2: ออ๋อ
5: ผีค่ะผีค
2: ่ะอ๋อเพลงผีนะเอาเพลงอะไรแน่คะเอาผีหรือเพลง
5: ผีตัวโบค่ะ
2: ผ
5: ีมีแม็กไปค่ะ
1: เอาผีเสื้อนะคะ
2: ครับได้ค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: คร
1: ับตอนนี้หัวเจ็บหายยังคะหัวแตกเนี่ย
2: หายแล้ว
1: หายแล้วใช่ไหมคะมีคุณยายดูแลใช่ไหมคะ
6: โป่งไปเล่นกับเพื่อนโดนเพื่อนเอาหินปลาหัวโป่งไปเลย
1: โอ้ทีแรกนึกว่า
2: เรียกว่าวิ่งซอนเอง
1: เ
5: ออ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: โอ้ก็ไม่ถึงใหญ่นะคะขอบค
1: ุ
5: ณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวให้เพื่อนๆคุยกันบ้างนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
5: ที่เปิดเพลงตามคำขอ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เออเด็กๆก็จะมีอย่างเงี้ยเนาะวิ่งเล่นหนกล้ม
2: ก็เล่นกันแรง
1: เข่าแตกอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: น้องประพันธ์ก็แผลเป็นเต็มขาหัวเข่าเลยเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเราก็จะมาฟังนิทานกันก่อนก็ได้นะคะ
2: คร
1: ับ นะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
7: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆนิทานของเราในนิทานที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนปีศาจจอมเกเรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจตนหนึ่งใครๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกมนุษย์เนี่ยจะเรียกมันว่าเจ้าปีศาจจอมเกเรเฮ้เกเรนี่เป็นยังไงครับประพันธ์เด็กๆ
1: เกเรคือชอบแกล้งคนอื่นเขา
0: ใช่นิสัยไม่ดีเนาะแล้วเจ้าปีศาจตัวนี้มันมีนิสัยไม่ดีอย่างนึงเลยคือเวลามันไปที่เมืองมนุษย์นะแล้วมันเจอมนุษย์คนไหนนะมันจะจับตัวมาเอาไปที่เมืองปีศาจเลยเอาไปเป็นทาสรับใช้เลย
2: มาไปหยิบรองเท้ามาให้ฉันเร็ว
0: ๆโอ้ยครับปุ้ยอย่าทำอะไรผมนะครับ
2: ถูบ้าน
0: ครับปุ้ยเหนื่อยจังเลยเพราะว่าเจ้าปีศาจจอมเกเรเนี่ยมันถือตัวว่ามันแข็งแรงตัวมันใหญ่มีเขี้ยวแหลมด้วยตัวใหญ่แล้วไม่มีใครสู้ได้วันหนึ่งเจ้าปีศาจจอมเกเรไปเดินในป่าเจอคนตัดไม้คนนี้ก็มาตัดไม้ไปทำฟืนทำอะไรเนี่ยนะครับมันก็พูดกับคนตัดไม้ว่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคนตัดไม้เจ้าจงยอมไปเป็นทาสของข้าซะโดยดี
1: เราเพิ่งเจอกันทำไมจะให้ฉันไปเป็นทาสซะล่ะ
0: ไม่รู้ล่ะข้าอยากจับเจ้าไปเป็นทาสใช้งานในบ้านข้าแล้วเจ้าปีศาจก็บอกถ้าเจ้าไม่ไปนะข้าแข็งแรงนะดูนะแล้วมันก็จัดการโค่นต้นไม้เลยครับมันเขย่าต้นไม้ใหญ่เล
1: ย
0: แล้วก็ดึงต้นไม้ออกมาปุ้งหูมันแข็งแรงยิงคนตัดไม้ก็กลัวสิครับ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วไปด้วยเลยอย่าทำอะไรฉันเลยเนาะ
0: นี่มันก็จับคนตัดไม้ไปเลยนะครับขังเอาไว้เลยเนาะแล้วเจ้าปีศาจก็เดินทางต่อไปวันต่อมามันก็เดินเฮ้ยเจ้าคนตัดไม้เจ้าเป็นทาสคนเดียวนี่ทำงานไหวไหม
1: ไม่ไหวแล้วโอ้โหเหนื่อยมากครับ
0: เหรอแหมแค่นี้ทำเหนื่อยแล้วเถอะอันเดี๋ยวข้าจะไปจับคนมาเป็นเพื่อนเจ้าให้ช่วยทำงานเอาไหม
1: ก็แล้วแต่ครับ
0: เจ้าปีศาจก็เดินไปเรื่อยๆเลยวันนี้มันเดินไปที่ริมแม่น้ำมันเจอคนจับปลาอยู่เนี่ยวันนี้ก็มาจับปลานะกำลังทอดแหจับปลาอยู่มันก็ถามชายคนที่กำลังจับปลาว่าทำอะไรนะ
2: ผมกำลังจับปลาครับ
0: เหรอจับได้เยอะไหม
2: โอ้เยอะครับ
0: นี่เดี๋ยวเอามาให้ข้าจะกินให้หมดเลย
2: อ้าวโอ้มื้อเย็นผมก็ครับกับลูกๆนะครับ
0: ไม่สนใจนี่เห็นไหมข้าคือปีศาจรู้จักเปล่า
2: โอ้ก็น่ากลัวอยู่ครับ
0: เจ้าจะสู้ข้าได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ใช่แล้วมันก็โม้ดีนะมันบอกเจ้าไม่เก่งเท่าข้าหรอกถ้าเจ้าเก่งกว่าข้าจะปล่อยเจ้าไป
2: ผมยอมแล้วครับ
0: แล้วมันก็แสดงความเก่งในการโดดลงน้ำไปเลยครับโอ้โหมันดำน้ำได้มันบอกว่ามันหายใจใต้น้ำได
1: ้
0: มันเดินอยู่นานเลยแล้วมันก็จับปลาตัวเบิ่มมากกว่าที่ชาวประมงจะจับได้นี
2: ่โอ้เก่งมาก
0: เพราะฉะนั้นเจ้าจับปลาสู้ข้าไม่ได้ไปเป็นทาสข้าซะโดยดี
2: ครับ
0: โหแย่เลยเนาะทำอย่างนี้ก็แย่นะสิเจ้าปีศาจมันอยากจับใครไปมันก็มาถ้าใครไม่ยอมมันก็จะอวดความแข็งแรงอวดพลังของมันครับนี่บางทีมันก็อวดเนี่ยมันยกก้อนหินใหญ่ๆก็ได้นะพ่นไฟก็ได้นะเจ้าปีศาจตัวนี้มันก็จับคนเป็นทาสไปหลายคนเลยครับพวกญาติของคนที่ถูกจับไปก็เดือดร้อนนะเพราะมันไม่ยอมปล่อยมาสักทีนึงเนาะไปขอร้องมันก็ไม่ยอมวันหนึ่งเจ้าปีศาจจอมเกเรก็เดินทางไปเรื่อยๆเจ้าปีศาจเจอชายร่างเล็กคนหนึ่งเดินอยู่คนเดียวท่าทางสบายอารมณ์พระเจ้าปีศาจมันเห็นชายพวกนั้นมันพูดว่ายังไงนะครับโอ้ปีศาจแล้วเนี่ย
2: ตัวเล็กนิดเดียว
0: ใช่ครับ
2: มันจะเก่งอะไรเนี่ย
0: โอ้ผมก็ไม่เก่งอะไรเลยแล้วครับผมก็ธรรมดาแล้วครับเนี่ย
2: ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไปช่วยฉันหวีผมล้างหน้าก็แล้วกัน
0: แล้วครับ
2: ไปท่าฉันเลยนะ
0: แล้วผมพอทำงานเสร็จแล้วให้ผมกลับบ้านได้ไหมคร
2: ับโอ้ยอย่าอยู่ตรงนี้เลยตลอดชีวิต
0: โอ้ท่านจะขังผมไว้เลยเหรอครับ
2: แน่นอน
0: ถ้าผมไม่ยอมแล้วครับ
2: ฉันจะกินเจ้าซะเลย
0: เหรอเขาบอกว่าท่านเก่งมากเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอน
0: นี่นะครับนี่แต่ชายคนนั้นไม่กลัวเลยนะครับก็บอกกับเจ้าปีศาจว่าโอ้เขาลือว่าท่านนี่เก่งมีฤทธิ์เดชเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าท่านสู้ผมไม่ได้หรอกครับ
2: เรื่องนี้เจ้าว่าไงนะ
0: สู้ไม่ได้หรอกครับ
2: เจ้าตัวแค่นี้นะจะมาท้าชา
0: แล้วชายคนนั้นนะครับก็ล้วงไปในย่ามเขาสะพายย่ามอยู่เด็ก เป็นผ้าเนาะเขาก็หยิบไม้ท่อนเล็กๆมาเด็กๆนึกถึงไม้สักยาวประมาณไม้บรรทัดอะแต่เป็นท่อนไม้กลมๆเล็กๆนะแล้วก็หยิบขึ้นมาตอนแรกเจ้าปีศาจมันก็คิดว่าเอ๊ะไม้แค่นี้เนี่ยจะมาตีมันหรือเปล่ามันก็หัวเราะ
2: ตลกอีกแล้วเจ้านี่เนี่ย
0: ชายคนนั้นก็ชูท่อนไม้เล็กๆขึ้นแล้วก็

0: ไอ้บอกนี่เห็นไหมครับน
1: ี่
0: เจ้าปีศาจมันถามว่าแล้วเจ้าเอาท่อนไม้มาตีข้าเหรอใช่มันก็หัวเราะหรือว่าเป็นท่อนไม้วิเศษนะครับชายหนุ่มตัวเล็กๆก็บอกท่านปีศาจท่านสามารถทำให้ท่อนไม้ท่อนนี้ส่งเสียงเพลงได้ไหม
1: เป็นไปได้ยังไง
0: เนี่ยผมสามารถทำให้ท่อนไม้ท่อนเล็กๆในมือผมเนี่ยส่งเสียงเป็นเพลงได้นะ
1: ถ้าทำได้เนี่ยฉันจะยอมแพ้เลยนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะมาหลอกฉันเลย
0: ใช่เจ้าปีศาจมันมั่นใจมากเลยครับเพราะว่ามันเองก็มีฤทธิ์เยอะมีเวทมนต์แต่มันก็ไม่สามารถเสกให้ท่อนไม้ร้องเพลงได้แล้วเจ้าผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้จะทำได้ยังไงผู้ชายคนนี้บอกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ
1: อย่าหนีไปไหนนะ
0: ไม่หนีครับรอฟังนะครับนี่แล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าผมทำได้แล้วท่านยอมแพ้ต้องปล่อยทุกคนมาเลยนะครับ
1: ฮะทุกคนที่ท่านจับได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมันจะเป็นไม่ได้หรอกที่มันทำได้นะอ้าวยอม
0: แต่ชายหนุ่มก็เลยหยิบท่อนไม้ท่อนเล็กๆนั้นขึ้นมาแล้วก็เอามาจ่อไว้ที่ปากแล้วก็ฮะเจ้าปีศาจบอกมีเสียงด้วยเหรอ
1: เฮ้ย
0: เดี๋ยวนะครับผมจะทำให้เป็นทำนองนะครับ

0: โอ้ฉันได้คืนได้คอยได้ยินนะหนูมาลีเนี่ย
1: ใช่เลยครับเจ้าปีศาจก็แปลกใจได้มากเลยนะครับเอ๊ะมนุษย์นี่มันเก่งยังเลยนะมีไม้ท่อนเดียวทำเป็นทำนองเพลงได้ด้วย
0: โอ้โหต้องสอนฉันละมั้ง
1: ใช่เลยนะครับเจ้าปีศาจบอกโอ้เจ้าเก่งมากเลยเรามีเวทมนต์มากมายยังทำไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่รู้ครับว่าชายคนนี้เขาเป็นนักเป่าคลุยครับแล้วมันก็ไม่รู้จักคลุยด้วยเพราะในดินแดนปีศาจไม่มีปีศาจตนใดเล่นดนตรีเป็นในที่สุดเจ้าปีศาจนี่ถึงมันจะเกเรจะแข็งแรงแต่มันยอมทำตามสัญญานะ
0: ม
1: ันก็บอกเอานะไหนๆก็แพ้เจ้าละเดี๋ยวจะปล่อยทุกคนเลยนี่แหละครับ
0: เจ้ารู้ไหม
1: ว่า
0: ฉ
1: ัน
0: จังไม่ยอมเจ้าหรอก
1: ฉัน
0: จะไปหาเรียนเวทมนต์คาถาทำให้ท่อนไม้เล็กๆเนี่ยเป็นเสียงเพลงได้จำไว้เลยแล้วเจอกัน
1: ใช่เลยแล้วเจ้าปีศาจก็เดินตุบตบตุบตับหายไปเลยวันรุ่งขึ้นมันก็ปล่อยทุกคนกลับมาหมดเลยนะครับเนี่ยแหละครับก็จบแล้วล่ะครับ
0: เจอเอาไอ้ท่อนไม้เล็กๆนี่เรียกว่าอะไรคะ
1: คลุยครับก็เป็นเครื่องดนตรีนั่นเอง
0: ทำจากอะไรคะก็ไม้
1: ก็ไม้ก็ได้จากโลหะก็ได้จากอะไรได้หลายอย
0: ่างพลาสติกก็ได้
1: พลาสติกก็ได้ใช่ไหมครับนี่แหละคร
0: ับ แล้วมันก็มีรู
1: ใช่เลย
0: เป็นเสียงอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับมนุษย์นี่เก่งเนาะรู้ว่าเจาะรูแล้วเอานิ้วปิดยังไงให้เป็นเสียงเนาะ
0: เออเนาะ
1: เก่งจังเลย
0: หูเพราะจังเลยเนาะเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: ก็จบแล้วค่ะนิทานสนุกสนุกใครอยากตอบคำถามก็เชิญนะคะ
1: คำถามเราวันนี้นะน่าจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดกับเด็กๆแล้วเนาะเวลาเด็กๆร้องไห้เสียใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามเด็กๆอยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดครับนะวันนี
0: ้ใครมาปลอบใจมาโอ้เราอะ
1: แล้วเราจะ
0: โอ้โอ้ให้ใครดีอะคะ
1: เนี่ยแหละให้ใครดีที่เด็กๆอยากให้มาปลอบใจมากที่สุดเลยตอบไม่ได้เลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะ คิดออกไหมคะ จะให้ใครมาปลอบเราดีนะปลอบใจเรามาโอ้เราอะนะแล้วปกติแล้วเด็กๆเสียใจเรื่องอะไรนะ อยากรู้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย ไม่ได้ของเล่นใช่ไหม
1: หรือเปล่าเนาะ
0: เอาละตอบกันนะคะ
1: ครับ
0: ประพันธ์เงียบเพื่อรอยังไม่มีเพราะงั้นเราฟังเพลงนะคะฟ
1: ัง
0: เพลงในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ป้าพันอยากให้ฟังเพลงตามคำขอก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเพลงผีเสื้อนะคะเพลงตามคำขอแต่เมื่อวานเนี้ยที่ไม่ได้ฟังนะคะเพลงออกกำลังรับแสงตะวันนะดีนะที่ให้สองคนเขาร้องอ่ะตัวอย่างอ่ะกำลังรับแสงตะวันอ่ะเนี่ยแล้วป้าพันก็ไปหาตามเนื้อร้องเขาเนี่ยค่ะเจอจนได้
1: เจอจนได้เลยนะ
0: เด็กๆฟังนะคะ

0: พลงออกกำลังไม่ขอโทษค่ะเพลงออกกำลังรับแสงตะวันนะคะรอเรือต้องถูกที่นะคะออกกำลังรับแสงตะวันโดยศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนะคะเพลงนี้น้องเติมเต็มฉายานักเทควันโด
1: ครับ
0: อ3 5ขวบกับพี่อิ่มเอมฉายานักบัลเล่เป็นเจ๊ๆนะคะเชิญฟังค่ะ

0: มีพลังใจแล้วโทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: น้องเอิงเอ่ยสายาคิตตี้ค่ะ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ่ยค่ะกินอาหารว่างหรือยังคะ
1: กินหรือยังคะ
2: กินจุ๊บจุ๊บ
1: โอ้อันนี้ก็หวานหวานหน่อยนะ
0: จุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บนะครับเอาละ
0: ถาม
1: เวลาเอิงเอ่ยเสียใจร้องไห้นี่อยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดคะ
2: พ่อกับแม่ค
1: ่
2: ะ
1: พ่อกับแม
0: ่ปกติแล้วเนี่ยใครที่เข้ามาปลอบเราคะส่วนมาก
2: แม่
0: นะคะแล้วแม่พูดว่ายังไงคะ
1: ครับเวลาปลอบก็พูดว่าไงคะ
0: หนูก็ร้องร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่
2: ไม่เป็นไร
0: อ๋อไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: แล้วหนูเงียบไหมคะ
1: ครับหนูก็หาย
0: ยิ่งร้องหนักเข้าไปอีก
1: ร้องหนักไปแต่ก็เงียบทันทีเลยใช่ไหมคะพอคุณพ่อคุณแม่มาปลอบ
0: อ๋อแล้วมีแบบกอดกันไหมคะกอดไหมคะ
2: โอ้
0: โถอบอุ่นเลยเนาะแล้วก็มีความสุขนะคะ
1: ครับครับเอาละครับแล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มีไหมมีเนาะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: ลูกนี้หนูจะไปทัศนศึกษาค
1: ่
2: ะ
1: เหรอที่ไหนคะ
2: ที่ท้องฟ้าจำลองค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยได้ดูดาวด้วย
0: ท้องฟ้าจำลองเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนจะขอเพลงเอิงเอ๋ยจ๋าพระพันอยากถามว่าหนูเวลาหนูร้องไห้เสียใจนี่เรื่องอะไรคะ
1: เออที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาปลอบเนี่ยเรื่องอะไรจำได้ไหมเคยเสียใจเรื่องอะไรจนคุณแม่หรือคุณพ่อต้องรีบมาปลอบเลยครับเคยไหมจำได้ไหม
0: คิดหนัก
1: คิดหนัก
2: ทำตุ๊กตาหาย
0: โอ้โหทำตุ๊กตาหาย
1: ครับครับ
0: แม่บอกไม่เป็นไรแล้วได้ใหม่ไหมคะ
2: ก็หาเจอ
0: เอ้ยก็ยังช่วยหน่อยเราจะขอเพลงอะไรไหมคะ
1: ครับ
2: ขอ
0: ค่ะ
1: เพลงอะไรครับ

0: เพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลง
1: หยาดกระปุก
0: อ๋อหยอดกระปุก
2: แล้วหนูได้หยอดกระปุกกันไหมคะทุกวันไหมคะ
1: หยอด
2: โอ้โหเรายังไม่ถามตอนนี้
0: นะ
2: เอาไว้ปลายปีธันวาคมจะถามเด็กๆทุกคนนะคะว่าได้คนละเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยนะคะและคุณแม่ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: นี่เด็กก็ตอบมาแล้วเน
2: า
0: ะอ
2: ยากได้ยินเสียงเด็กๆใสๆอีกมีไหมคะ
0: ไม่มีไหม
2: เนาะก็โทรศัพท์มาตอบคำถามกันเพราะคำถามเราก็อยากรู้ว่าเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะเสียใจร้องไห้กันไหมแล้วใครมาปลอบเขาอะคะ
0: นี่แหละครับเด็กๆครับเด็กๆเคยเวลาเสียใจอยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดและเด็กๆเคยเสียใจเรื่องอะไรจนร้องไห้เลย
2: ใช่
0: นะครับ
2: เนาะตอบกันหน่อยนะคะ
0: คร
2: ับ ก็โทรศัพท์มาค่ะ
0: ก็022183975-7ครับมาแล้ว
2: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ปรินฉายาบักคร
0: ับ อ๋อบักนะครับปรินบัก
2: ปรินนะคะ
0: ครับ
2: ปรินฉายาบัก
0: ครับครับเวลาบักเสียใจนี่อยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดเลยครับ
3: อาม่า
0: อาม่า
2: อาม
0: ่
2: า
0: อ๋อเนาะ
2: เสียใจเรื่องอะไรคะ
0: เออเสียใจเรื่องอะไร
3: ก็บางทีพ่อก็ด่าแรงเลย
0: โอ้โดนพ่อว่าเนาะ
2: พ่อดุใช่ไหมคะ
0: พ่อดุเลยนะ
2: พ่อดุแรงเกิน
0: ครับ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: แล้วอาม่าพูดว่าไงคะ
0: เราถึงหายเราถึงหยุดร้องไห้ครับ
3: หยุดร้องไห
2: ้อ๋ออาม่าบอกโอ้หยุดร้องไห้นะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: หนูก็รู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: บางทีดีขึ้นบางทีร้องหนัก
0: ร้องหนักด้วย
2: มีคนมาปลอบเลยร้องหนักเลยแล้วบางโอกาสที่เราแบบคุณพ่ออารมณ์ดีๆเนี่ยเคยคุยกับพ่อไหมคะว่า
0: ครับ
2: พ่อครับดุผมแรงอะครับ
0: นั่นสิเน
2: า
0: ะ
2: เสียใจอะครับเคยไหมคะ
0: เคยไหมเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยใช่ไหมเออเน
0: า
2: ะถ้ามีโอกาสนะไม่รู้คุณพ่อจะโมโหไหมแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสแล้วคุณพ่ออารมณ์ดีๆลองถามคุณพ่อนะคะก
0: ็
2: คือแบบแล้วสมมุติไม่ดุเนี่ยที่ดุเนี่ยหนูทำผิดแล้วเปล่าคะ
0: เออเราคิดว่าเราทำผิดไหมครับที่โดนดุ
2: เอาบางครั้งใช่ไหมคะ
0: บางครั้ง
2: คือถ้าสมมติเด็กๆทำผิดก็พูดกันดีๆได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: นะ
0: เอออ
2: ยากให้พูดดีๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: เราจะได้คุณพ่อคุณแม่เผื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่คนอื่นๆด้วยนะคะเด็กๆเขาก็อยากให้พูดดีๆนะคะเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: แล้วก็อย่างอื่น
0: ๆครับ
2: อื่นๆส่งข่าวขอเพลง
0: ครับมีส่งข่าวไหมครับมีอะไรส่งข่าว
3: มีส่งข่าวคร
2: ับ ครับผม
0: ว่ายังไงครับ
3: วันนี้หนูได้ไปติดลูกเต๋าไหมคร
0: ับ อ๋อที่ไปทัศนศึกษาเนาะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2: แล้วเจออะไรที่ชอบมากคะ
0: เออไปดูอะไรที่ชอบมากที่สุดเลย
3: เ
0: จอ
3: ผ้า
0: ล
3: ูซ
0: ี่อะไรนะครับ
2: ผ้าลูซี
0: ่อ๋อที่เป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์นั่นเอง
2: เหรอ
0: ใช่ใช่ครับแสดงว่าสนใจเนาะ
2: เป็นคนเป็นผู้หญิง
0: ใช่ใช่ครับที่เขาค้นพบที่เอธิโอเปียนะครับนี่แหละครับนายแสดงว่าสนใจเรื่องนี้เนาะนี่แหละครับแล้วมีคนอื่นตอบไหมน้องเด้งพี่บักอะไรเนี่ยตอบไหมครับ
4: ตอบไหม
0: ตอบไหม
4: ปัญญาไหยาบุ้งคร
0: ับ บุ้งพี่บุ้ง
2: สวัสดีครับ
0: บุ้งเคยเวลาเสียใจอยากให้ใครปลอบมากที่สุดครับ
4: แม่คร
0: ับ อ๋อคุณแม่
2: แล้วอาม่านี่คือใครคะ
0: ม
2: แม่กับอาม่านี่คนละอย่างใช่ไหมอาม่าคือคุณยายใช่ไหมคะ
4: อาม่า
2: ก็คือยาย
4: พ
0: ี่
4: หน
0: ู
4: ปลอบ
0: ครับ
2: คุณแม่
0: ปลอบใช่ไหมครับแล้วเสียใจเรื่องอะไรครับที่ให้คุณแม่ปลอบจำได้ไหม
4: พ
2: ่
4: อต
2: ี
4: คร
0: ับ
2: พ่อต
0: ีอ๋อครับแสดงว่าอาจจะซนบ้างเนาะ
2: ทำไมโดนตีแล้วคะ
4: คร
2: ับ ทำไมคุณพ่อถึงตีคะ
4: เพราะว่าบางที
2: ผมยังไงดีอ่ะ
4: ทำงานไม่เสร็จ
2: ทำงานไม่เสร็จอ๋อ
0: ได้ครับ
2: เ
0: นาะ
2: แล้วคุณแม่ปลอบว่าไงคะ
0: ครับเออเราถึงหยุดร้องไห้

0: บางทีก็แม่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อสองคนเนาะช่วยกันนะคะ
2: พูดว่ายังไงคะหนูถึงได้
1: จำได้ไหม
2: ได้หยุดร้อง
0: หย
2: ุ
0: ดร้อง
2: ไม่ร้องเห็นไหมคะอย่าร้องไม่ร้องนะอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
2: อ๋อค่ะ
1: ครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ครับครับ
2: แล้วถ้าสมมติเขาพันถามอีกเรื่องนึงถ้าสมมติหนูทำผิดหนูทำงานไม่ทันเนี่ยแล้วผู้ใหญ่มาเจอเนี่ยอยากให้ทำยังไงถ้าจะไม่ให้ตีอะคะ
1: ยังไงดีครับ
2: อยากจะให้ทำไงคะ
0: ต้องทำงานให
2: ้
0: เสร็จเลยค่ะอ๋อ
2: ต้องทำงานให้เสร็จนะคะ
1: ครับ
2: ก็มีเหตุมีผลนะคะเราจะได้จำได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่บอกคราวนี้มาถึงส่งข่าวกับ
1: ขอเพลงครับมีอะไรไหม
0: ส่งข่าวค่ะ
2: ครับผม
1: ว่ายังไงครับ
0: ตึกหนูจะไปที่ตึกลูกเต๋าค่ะ
1: อ๋อไปเหมือนกัน
2: ตึกอะไรนะ
1: ตึกลูกเต๋า
2: อ๋อตึกลูกเต๋า
1: แต่ว่าไปคนละวันกับพี่ใช่ไหม
0: วันศุกร์ครับวันที่28ครับ
2: ศุกร์28
1: งั้นเดี๋ยวไปแล้วต้องกลับมาเล่าให้เราฟังเนาะ
2: 28นะ
1: ครับใช่เลย
2: ครับผม
1: ครับผมได้ครับ
2: หนูมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
1: นะครับเอาละตอนนี้ใครจะขอเพลงอะไรครับมีไหมอยากฟังเพลงอะไร
0: พี่จะขอเพลงครับ
1: อ้าวว่าไงครับครับ
0: เอาเพลง67คร
1: ับ67เนาะ
2: 67
1: ครับ
2: เป็นเพลงเด็กหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับเพลงเด็ก
2: เขาร้อง67แค่นี้เองเหรอคะ
0: ไม่แล้ว
2: ร้องยังไงหรอ
0: บทที่สิบบทเจ็ด
2: อะไรนะ
0: โอ้ยง่ายเดียวคำตอบมันแค่67
1: อ๋อนี่เป็นเนื้อเพลงเนาะ
2: เ
1: ออเดี๋ยวลองค้นดูเนาะเพลง67
2: ง่ายนิดเดียว
1: ครับ
2: คำตอบมัน567
1: ครับ
2: เอาละพันจดไปแล้ว
1: แล้วก็ได้ยินเสียงเด้งหรือเปล่าเด้งจะตอบด้วยไหมครับ
0: เด
1: ้
0: ง
1: เด้ง
0: จะตอบ
1: ตอบไหมครับเด้งครับ
0: เด้งเสือ
1: ป
0: ๊
1: อปเพลงโซดาป๊อป
0: เพลงโซดาป๊อป
1: ครับ
0: ไอ้สุดแล้วก็
1: ครับ
0: เพลงโซดาป๊อป
1: ครับครับ
3: คร
0: ับ เพลงโซดาป๊อปครับ
1: ครับ
2: อ๋อได้แล้วอ๋อเพลงโซดาป๊อปนะคะซึ่งเป็นเพลงเด็กหรือเปล่าครับ
1: เออเพลงเด็กไหม
0: ใช
1: ่ใช่เหรอครับ
2: ใช่นะครับ
1: เดี๋ยวลองครับได้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ตอบไปแล้วนะครับ
2: โซดาป๊อปเหรอคะ
1: ครับโซดาป๊อป
2: เป็นเพลงเด็กของนะน้องเด้งใช่ไหมคะ
1: น้องเด้งครับ
2: ค่ะเอาอันนี้67แล้วน้องบุ้งล่ะคะ
0: บุ้งขอไ
2: หมพี่บุ้งขอไหมครับ
1: ไม่ขอแล้วครับ
2: ไม่ขอนะคะ
0: ขอไปขอไม่ได้เลย
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุ
2: ณพี่ปรินพี่ปรินบักปัญญาบุ้งแล้วก็ใครนะ
1: ปฏิเวศ
2: ปฏิเวศเด้งนะคะแล้วขอบคุณคุณพ่อนะคะที
1: ่
2: น่าคุณพ่อจริงๆแล้วคุณพ่อน่ารักเห็นไห
1: ม
2: สอนให้ลูกๆ
1: พูดครับ
2: ครับด้วยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะสามหนุ่มอ่ะคงจะแบบว่า
1: ต้องสนกันหน่อยแล้วเนาะ
2: ทีเดียวแหละ
1: ครับ
2: มีอีกสายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ ครับอะไรเงินตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
4: ผมชื่อนนท์คร
1: ับ อ๋อนนท์นนท์ชยาอะไรครับ
4: กินขนมครับ
1: ที่ชอบกินขนมนั่นเองเอาละเวลาท่านนนท์เสียใจเนี่ยอยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดครับ
4: แม่คร
1: ับ เป็นแม่เนาะ
2: แม่จะว่าไงคะ
1: เออจำได้ได้ไหมคุณแม่พูดว่าอะไร
4: แม่จะบอกว่าอย่าร้องครับถ้าร้องเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ๋อเนอะ
2: ก็
1: จะไม่รู้เรื่องเลยนะว่า
2: ร้องแล้วฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
2: แล้วหนูเสียใจเรื่องอะไรคะ
1: ครับ
4: บางทีก็จะเสียใจเพราะว่าทำไม่ได้หรือว่าอยากได้อะไรแล้วแม่ไม่ให้ครับ
1: ครับ
2: แล้วนานไหมกว่าจะลืมไหมคะ
1: นานไหม
4: ก็ไม่นานครับ
1: ไม่นานเนาะ
2: แล้วไม่ได้
1: คร
2: ับ แล้วเราแก้ไขปัญหายังไงคะเมื่อมันไม่ได้เนี่ย
1: หรือว่าเราทำอะไรแล้วทำไม่ได้เนี่ยทำยังไงแก้ปัญหา
4: ก็เก็บเงินซื้อเองคร
2: ับ อ๋อแก้ไขปัญหาด้วย
1: นี่นะคร
2: ับ เก็บเงินซื้อเองแล้วก็ถ้าเกิดทำไม่ได้นะคะ
1: ทำอันนี้แล้วทำไม่ได้สักที
4: ก็ครับ

0: ยังไงนะครับ
1: อะไรนะ
2: ก็ปล่อยไป
1: อ๋อปล่อยไป
0: ครับ
1: ก็มีวิธีการดูแลอารมณ์ตัวเองนะคะ
0: ได้เลยคร
1: ับ แล้วก็มีอะไรป่ะที่เมื่อกี้เราถาม
0: มีส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับวันนี
1: ้ค่ะ
0: มีไหม
2: ก็มีคร
0: ับ เรื่องอะไรครับ
2: เดี๋ยวจะไปเข้าค่ายวันที่9ครับ
1: โอ้ยเข้าค่ายกันไปนอกสถานที่กันเยอะเลย
0: ต้องไปค้างด้วยหรือเปล่าเนี่ยไปไหม
2: น่าจะไปค้างด้วยคร
0: ับอ๋อค่ายลูกเสือหรือเปล่าครับใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ อ๋อนี่ในฝึกเรียนวิชาลูกเส
1: ือก็ต้องแต่งลูกเสือใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้น่าสนุก
0: อ
1: ันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะ
0: หรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับครั้งแรกครับ
1: ที่ค่ายอะไรที่จังหวัดไหนรู้ไหมคะ
0: รู้ไหม
2: อืมไม่รู้ครับ
0: หลายวันเดี๋ยวคุณครูคงจะบอกเน
1: า
0: ะ
1: ไปต่างจังหวัดด้วยนะ
0: เดือนหน้าเลย
1: แล้วปกติแล้วหนูจัดเสื้อผ้าเองไหมคะข้าวของเครื่องใช้ใช่
0: ก็ต้องมีเป้ไป
2: ก็จัดเองนะ
1: ก็โตแล้วอะเนาะก็จัดได้แล้วค่ะแล้วก็เพลงค
0: ่ะเพลงอะไรดีครับ
2: เอาเพลงหิ่งห้อยคร
1: ับ ครับผมนิทานหิ่งห้อยนะครับพี่นนท์ขอบคุณพี่นนท์มากเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: นิทาน
0: โอ้เด็กๆตอบกันหลายคนเลย
1: เอออ
0: ่ะทวนอีกทีเนาะถ้าเวลาเด็กๆร้องไห้เสียใจจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเด็กๆอยากให้ใครมาปลอบมากที่สุดครับมาตอบมาเลยนะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาก็ได้ค่ะ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะตอบกันมานะคะเพราะว่า เรื่องเนี้ยพระพันอยากให้อยากรู้ว่าเด็กๆเขาแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะคะแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองได้ไหมนะคะเวลาเราร้องไห้เนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็เป็นแบบหนึ่งเด็กก็แบบหนึ่งนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เด็กคะตอบกันมานะคะนะ
0: คร
1: ั้งนี้เราก็ฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะคะเป็นเพลงฝรั่งค่ะที่ชื่อว่า I Am Moana นะคะโดย Disney Music Vivo น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาค่ะเชิญค่ะ

0: แก้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆนะคะมีเพลงให้ฟังหลากหลายชนิดใช่ไหมคะนะนี่นะคะป้าพันจะทวนคำถาม อย่างเร็ว พี่แมวป้าพันแหบแล้ว
1: ครับ คำถามเราก็คือถ้าเด็กๆร้องไห้เสียใจเนี่ยเด็กๆอยากให้ใครปลอบมากที่สุดครับแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเคยเสียใจเรื่องอะไรจนต้องร้องไห้เลยเนี่ยครับ
0: ต้องรีบตอบตอนนี้ป้าพันจะอ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใ
0: ครอยากตอบก็เชิญนะคะคนแรกนี่พี่หมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าถ้าตอนนี้ผมก็โตแล้วนะครับถ้ารู้สึกเสียใจเดี๋ยวมันก็หายเองครับนี่เขาก็โตแล้วนะคะเด็กๆขา มาถึงพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเวลาเสียใจหนูก็อยากให้คุณแม่หรือว่าคุณยายมาปลอบนะคะแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ค่ะนะคะคุณแม่ก็จะพูดว่าไม่เป็นไรนะคะแล้วเสียใจเรื่องอะไรน้องเอิงเอ๋ยตอบว่าทำตุ๊กตาหายค่ะแล้วตอนหลังก็เจอแล้วนะคะพี่ปรินฉายาบักตอบว่าเวลาเสียใจก็ให้ยายนะให้อาม่านะคะมาปลอบนะคะแล้วอาม่าก็จะบอกว่าหยุดร้องนะคะเสียใจเรื่องคุณพ่อดุบางทีคุณพ่อดุแรงแต่ก็เข้า

0: ใจคุณพ่อนะเพราะว่าบางทีมีลูกชาย3คนนะก็น่าจะแบบ
1: ใช่เล่นกันสนุกสนานเลย
0: นะคะคราวนี้พี่ปัญญานะคะฉายาบุ้งก็ตอบว่าคุณแม่มาปลอบแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่ร้องนะคะเด็กๆก็สนมากก็จะโดน

0: แก้ไขโดยวิธีการเก็บเงินซื้อเองค่ะพี่แมวล่ะคะ
1: ก็น่าจะเป็นคุณแม่ล่ะครับเนาะ
0: ใช่
1: แต่มาตัดใจก็อาจจะเนี่ยแหละเราซนมากไงบางที
0: โดนตีไหมคะ
1: โดนครับ
0: โดนตีเหมือนกัน
1: เหมือนกันครับ
0: นะคะป้าพันธ์ก็คือโดนตีเหมือนกันตอนเล็กๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ย
1: บางทีเราก็ซนมาก
0: คนสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะดุด้วยแต่ถ้ามันซนมากเนี่ยก็ถูกตีนะคะนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยตีใช่ไหมคะก
1: ็
0: คือจะคุยกันดีๆแต่ว่ามันก็ไม่รู้สุภาษิตที่บอกว่าร
1: ักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับ
0: บางครั้งก็ต้องพอเหมาะพอควรนะคะเอาละเด็กๆค่ะรับรางวัลค่ะแล้วลุงโตมาล่าสุดเลยลุงโต
1: ลุงโตเป็นรูปอะไรนี่
0: คุณโตว่าอย่างไรอ๋อลุงโตก็จะมีคุณแม่ค่ะยิ้มของคุณแม
1: ่
0: นะยิ้มของคุณแม่สวยๆสำหรับลูกเสมอนะคะอันนี้ลุงโตตอบว่าคนนี้แหละมาปลอบก็คุณแม่คุณแม่คุณโตอายุเยอะแล้วด้วยนะคะขอบคุณลุงโตนะคะคนโตๆชอบวาดการ์ตูนขนาดเขาตอบนะตอบคำถามยังเป็นการ์ตูนเลยค่ะ เอาล่ะคราวนี้เราก็มีเวลาอยู่นิดนึงเพราะพันจะรีบให้ฟังเพลงยีราฟคอยาวนะคะอยู่ในอัลบั้มปูน้อยค่อยเดินค่ะพี่ธันวาฉายาราศีธนูนะคะขอมาเชิญค่ะ

0: ไม่รู้ว่าเจ้ายีราฟอยากจะกินอะไรอีกนะยีราฟจ๋าพรุ่งนี้มากินต่อนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้หมดเวลาซะแล้วเด็กๆขายิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาอีกทีนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเด็กๆนะพระพันธ์กำลังจะพูดกลับมาที่ยีราฟคอยาวพรุ่งนี้จะฟังอีกครั้งหนึ่งเต็มๆเพลงนะคะพี่ธันวาขาและยิ้มแย้มแก้มใสก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่นะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะมีอะไรจะแนะนำก็เชิญนะคะ
1: ได้เลย
0: นะทาง LINE @ จุฬา Radio นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องการหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
7: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
8: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใส

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับเราเริ่มกันที่เรื่องของการเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายยชนันท์ก็ได้เดินทางพร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดน่านและก็ยังมีนายชลน่านสีแก้วและนายณัฐพงษ์สุปรียศิลป์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ในการเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาและก็ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนอกจากที่ศูนย์พักพิงของจุฬาแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านเพื่อเป็นการเร่งฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับบรรยากาศการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงจุฬาผาสิงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายยศชนันก็ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสะท้อนถึงความห่วงใยและกำลังใจจากภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่สำหรับศูนย์พักพิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผาสิงนั้นเป็นพื้นที่ที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมและสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้เข้าพักในช่วงภาวะฉุกเฉินเป็นการสะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาร่วมช่วยเหลือสังคมบรรเทาความเดือดร้อนและยืนเคียงข้างชุมชนในจังหวัดน่านในยามวิกฤตและเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลและกฎหมายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้โดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานทปอเป็นประธานการเปิดประชุมเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้อง202อาคารจามจุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ HR for University Management ด้วยการประชุมในครั้งนี้ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆก็ได้มาร่วมศึกษาพิจารณาและแลกเปลี่ยนคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลและกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาสำหรับคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลและกฎหมายของทปอนั้นมีบทบาทในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและกฎหมายตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบันครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

อีก20ตำแหน่งในมหาดไทยสลับเก้าอี้อธิบดีผู้ว่าสะท้อนขยายฐานการเมืองจัดทัพรัฐบาลสีน้ำเงินพฤทธิ์แจ้งเปิดปมหัวสวชุดใหญ่พรุ่งนี้เตือนกกต.หากยกคำร้องเจอ157 DSI รับลูกแจ้งกองปราบสำนวนคดีหลุดรัฐขยับจับไฟใต้อุดช่องโหว่การข่าวสายข่าวถูกสอยคลุกวงในยากด้านแนวร่วมขยายตัวผสานคนรุ่นใหม่กระจายก่อเหตุจับครบ4คนปิดฉากรุสดีเครือข่ายนำพาสแกมเมอร์ล่อไปมาเลเซียพบหลักฐานย้ายจากกัมพูชา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตอนนี้การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้มีสัญญาณในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำคัญนะครับนั่นก็คือการโยกเสนาธิการทหารบกมาเป็นเลขาธิการสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติครับแม้จะยังเป็นกระแสข่าวนะครับแต่ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้99.99% แล้วครับรอความชัดเจนเท่านั้นนะครับการที่เอาเสนาธิการทหารบกมาดูสมช.เรื่องนี้เท่ากับว่าเป็นการยกระดับนะครับในการใช้ฝ่ายความมั่นคงกองทัพเข้ามาแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้
1: อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและที่แน่นอนแล้วก็คือมีการปรับโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์หน้างานตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการรวบรวมหลักฐานเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสค่ะนราธิวาสจุดนั้นมีจุดเกิดเหตุมากที่สุดก็คือ40จุดนะคะตอนนี้ตรวจสอบไปแล้วเกินครึ่งประมาณ28จุดด้วยกันและมีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะโดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3คนค่ะการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ40จุดใน13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้ว28จุดนะคะกระจายอยู่ใน6อำเภอก็คือบาเจาะรือเสาะศรีสาครรังแยะจะแนะและในอำเภอเมืองจากการตรวจสอบพบว่าเหตุลอบวางระเบิดทั้งบริเวณเสาไฟฟ้าโรงไม้ยางและอบต.พบว่าผู้ก่อเหตุประกอบระเบิดใส่ภายในท่อเหล็กทรงกลมหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัมและจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาสำหรับเหตุวางเพลิงในอบต.และส่วนราชการนะคะเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดตามจุดต่างๆแล้วจุดไฟเผาส่วนจุดเกิดเหตุที่เหลืออีก12จุดใน7อำเภอยังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบให้ครบถ้วนค่ะขณะที่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว3คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2คนและนราธิวาส1คนนะคะอยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีรายงานว่าชายอายุ21ปีชาวอำเภอจะแนะบาดเจ็บโดยอ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งวันนี้มีรายงานข่าวที่มีข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อหลายสำนักที่อ้างอิงแหล่งข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธปืนขณะปฏิบัติภารกิจในการบินลาดตระเวนนะคะ
0: มีคำชี้แจงเพิ่มเติมครับจากโฆษกกรมน.นะครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสรับนำแพทย์รักษาผู้บาดเจ็บหมายถึงแพทย์ที่รักษาผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกยิงจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฮอนะครับให้มาชี้แจงข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ครับบอกว่าตอนนี้บาดแผลเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรืออาวุธสงครามนะครับแต่เป็นกระสุนปืนขนาด9มม.ครับจากการประเมินแนววิถีกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บาดเจ็บมีลักษณะเฉียงประมาณ30องศาครับจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าฮอเนี่ยสามารถบินแล้วก็ทำมุมยิงในลักษณะนี้ได้หรือไม่ถ้าผลการตรวจสอบยืนยันออกมาว่ากระสุนไม่สามารถยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ก็สามารถตัดประเด็นที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาได้ครับ
2: คุณหมอก็ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงไปมาล้างสูงหรือว่าสูงครับนะครับแต่อาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยพอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้เป็นคิวแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ถือสงครามนะครับงั้นพอใช้ถือสงครามเนี่ย
1: โฆษกกอรมน.ย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งมุมยิงลักษณะรอยกระสุนเข้าและออกซึ่งมีความแตกต่างจากกระสุนอาวุธสงครามและการยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าการยิงจากอากาศนั้นมีข้อจำกัดด้านการควบคุมทิศทางโดยเฉพาะอาวุธที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการบินและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจซึ่งตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จากระบบบันทึกการบินนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นภารกิจลาดตระเวนในเวลากลางคืนและขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่อย่าพึ่งสรุปหรือเป็นการคาดการไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
0: เป้าหมายที่ถูกโจมตีนะครับในเหตุเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนอกจากสถานที่ราชการจำพวกสำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราเห็นการมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่มีความหมายทางเศรษฐกิจไม่เฉพาะร้านสะดวกซื้อครับมีโรงงานมีร้านค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้นักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยบางคนยอมรับว่าต้องทบทวนครับอาจจะต้องย้ายไปทำที่อื่นเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับในบริษัท Southern Techwood 1993จำกัดครับอยู่ที่หมู่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกลอบวางเพลิงเมื่อวันที่22สิงหาคมครับพบทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายกว่า 90% ทั้งโรงเก็บไม้ยานพาหะ

0: ฐานะและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการนะครับกระทบกับการทำธุรกิจรวมไปถึงการจ้างงานของลูกจ้างและพนักงานกว่า120ชีวิตครับเจ้าของบริษัทเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและขาดความมั่นใจในสถานการณ์นะครับแต่ตอนนี้ยังเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปครับเพราะว่าธุรกิจโรงไม้แปรรูปเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวนะครับส่วนลูกจ้างบริษัทก็จะดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกับประสานสำนักงานประกันสังคมเข้ามาดูแลตามสิทธิ์ครับ
1: ไม่ต่างไปจากร้านสะดวกซื้อนะคะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แม้จะมีการทำประกันวินาศภัยแต่ไม่คุ้มค่าและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูโดยเฉพาะความเสียหายแต่ละสาขานั้นประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทมีพนักงานแต่ละสาขาประมาณ15ถึง16คนนะคะทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่และเบื้องต้นกระจายพนักงานไปทำงานในสาขาใกล้เคียงแทนค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ต้องพิจารณาว่าร้านสะดวกซื้อตรงจุดนั้นยังเป็นที่ต้องการหรือว่าชุมชนตอบรับหรือไม่เพราะว่าร้านสะดวกซื้อที่เข้ามาในชุมชนก็มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต้องยอมรับว่าบางส่วนอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนก็ต้องประเมินกันว่าถ้าชุมชนไม่ตอบรับก็อาจจะไม่ได้ไปต่อค่ะ
0: มีความเห็นครับจากประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานีนะครับบอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่กระทบกับเศรษฐกิจมายาวนานครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับมีการยกเลิกที่พักยกเลิกการประชุมต่างๆแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นจากคนภายนอกครับที่สำคัญครับเหตุรุนแรงในพื้นที่ทำให้แทบจะไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในพื้นที่เลยแม้จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจครับ
2: ข้อเสนอจาก BOI เนี่ย อันนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนในพื้นที่นะครับข้อเสนอเขตมาตรการของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตรงนี้ก็ถือว่าก็พอที่จะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะบางโซนนิ่งมันไม่ได้ครอบคลุมทั้ง3จังหวัด
1: ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานียอมรับค่ะว่าขณะนี้มีเพียงภาคประมงที่ยังคงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า70%แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐส่วนอีก30%อันนี้เป็นภาคบริการที่ลงทุนจากภาครัฐนะคะเช่นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ไม่มีความยืดหยุ่นขณะนี้จึงมีเพียงนักธุรกิจในพื้นที่ที่ยังคงลงทุนขยายธุรกิจแต่ก็มีบางส่วนเริ่มถอดใจแล้วเหมือนกันค่ะ
0: ในจังหวะที่ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้กำลังตึงเครียดนะครับนายกตัดสินใจเปลี่ยนม้ากลางศึกครับเปลี่ยนตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่นะครับเตรียมดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์ทองด้วงนะครับ
1: ขออภัย
0: ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมานั่งในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ครับทำไมนายกถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะนี่ถือเป็นการเอานายทหารเอาคนนอกมานั่งตำแหน่งเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีบุคลิกโดดเด่นครับโดยเฉพาะความเด็ดขาดขึงขังในช่วงการสู้รบไทยกัมพูชานะครับรวมไปถึงท่าทีที่มีต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับครม.ครับมีมติโยกย้ายนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับซึ่งเหลืออายุราชการ1ปีครับย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยการประชุมครม.วันนี้ครับนายฉัตรชัยได้ยื่นใบลาการประชุมทั้งที่ช่วงเช้าเนี่ยนายฉัตรชัยนะครับเพิ่งจะเข้าร่วมประชุมกับนายกที่ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงครับแล้วก็มีรายงานว่านายฉัตรชัยเนี่ยได้รับแจ้งล่วงหน้านะครับถึงการโยกย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกครับขณะเดียวกันครับก็มีกระแสข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีไปทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้มาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ เบื้องต้นได้พูดคุยผ่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกแล้วนะครับซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ไม่ได้ขัดข้องในการโอนย้ายตามขั้นตอนครับนายกในฐานะประธานสมช.จะต้องเรียกประชุมสมช.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่นะครับเมื่อสมช.ลงมติเห็นชอบก็จะต้องนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาต่อไปครับหลังการประชุมครม.นะครับนายกปฏิเสธที่จะชี้แจงการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ไหมหรือเกี่ยวข้องกับการดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์มารับตำแหน่งแทนหรือไม่นายกตอบแค่ว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายครับคนไหนที่เหมาะสมกับงานไหนก็ให้มาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่านายกเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงครับแต่รอบนี้เนี่ยยอมรับบอกว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งต้องจับมือเดินไปด้วยกันทั้งทหารและการเมืองไม่มีใครนำใครครับ
3: เหตุที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนับ10นับ100สถานการณ์ในห่วงเวลาเดียวกันเราจะบอกว่าเราไม่ทราบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพมันใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาทราบแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุในแต่ละจุดเนี่ยมันก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีจากฝ่ายก่อการ
1: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาระบุว่าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รายงานประสานเลื่อนกำหนดการให้เร็วขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเดือนตุลาคมขยับมาเป็นเดือนกันยายนนี้เลยและบอกว่าจะพูดคุยกันตามกรอบด้านเทคนิคส่วนประเด็นการก่อเหตุจากการประชุมฝ่ายความมั่นคงประเมินด้านการข่าวบกพร่องและหละหลวมค่ะคาดการว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN นะคะพอรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยไม่ควรจะปิดประตูใส่กันค่ะโดยประมา
4: ณต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต้องไว้ใจกันนะ
5: ช
4: ั
5: ดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการกระทำของ BRN
4: ชัดเจนก็แน่นอนครับมันเป็นงานของเขาและเป็นงานเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาอยากคุยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการคุยได้ไม่ควรจะปิดโอกาสแต่ว่าการคุยนั้นต้องคุยบนฐานของภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา
0: วิเคราะห์กันต่อครับทำไมจะต้องเป็นเสนาธิการทหารบกทำไมต้องเป็นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดหรือที่เรียกกันว่าเสปูด้วงนะครับท่านมีบทบาทสำคัญครับในห้วงของการสู้รบไทยกัมพูชาก็มีท่าทีที่ขึงขังชัดเจนขณะเดียวกันถ้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ครับในเหตุการณ์ที่มีการพุ่งเป้าโจมตียิงฐานที่บูเกสซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อ1เดือนที่แล้วครับเสปูด้วงเนี่ยเป็นคนแรกๆนะครับลงไปในพื้นที่และช่วงนั้นก็เป็นคนที่ประกาศท่าทีในการตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนเป็นเจ้าของวาทกรรมที่พูดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นผู้ล่าครับ
6: ส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาไปถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั้งแล้ว
0: ช่วงที่ผ่านมาครับพลเอกชัยพฤกษ์ถือว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดนายกนะครับรับคำสั่งโดยตรงในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับทั้งคู่เนี่ยปรากฏภาพคู่กันร่วมภารกิจด้วยกันหลายครั้งล่าสุดกรณีที่มีการเรียกร้องให้ยุบกอรมน.ครับตอนนั้นนายกก็เป็นผู้มอบหมายให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ
1: ด้านสายสัมพันธ์ทางทหารและการเมืองค่ะก็ต้องบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นะคะเป็นรุ่นเดียวกันกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะส่วนเส้นทางการเติบโตก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันพลเอกชัยพฤกษ์นั้นเติบโตมาจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีกาญจนบุรีค่ะ และหลังจากจบนักเรียนเตรียมทหารและจปร.ก็ลงมาในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาร.19002นะคะหลังทำงานอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกมาระ

0: ยะหนึ่งก็ย้ายมาเป็นผู้บังคับหมวดกรมนักเรียนในร้อยจปร.รักษาพระองค์แล้วก็เติบโตตามลำดับจนจบโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่77ก็ย้ายมาเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าสู่ฝ่ายอำนวยการและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เติบโตและเรียนรู้ด้านงานยุทธการการวางแผนและการรบจนขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการแล้วก็เติบโตในสายงานนี้ค่ะ
1: ช่วงนั้นครับเป็นยุคที่บิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผบ.ทบ.นะครับดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์มาช่วยงานในทีมฝ่ายเสนาธิการครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงยุคบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ขึ้นเป็นผบ.ทบ.นะครับทำให้พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียนรู้งานหลายด้านครับเส้นทางหลังจากนั้นครับพลเอกชัยพฤกษ์ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกนะครับตามด้วยตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการจากนั้นก็เป็นรองเสนาธิการทหารบกครับแล้วก็ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกควบตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.ในปี2568ครับ
0: ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่มีสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์มักจะได้รับมอบหมายจากผบ.ทบ.นะคะให้เป็นตัวแทนในการลงพื้นที่รวมถึงประชุมกับนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยๆซึ่งในระหว่างที่มีการสู้รบรอบ2ค่ะประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนั้นมีการให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ที่ถูกพูดถึงในวงกว้างแล้วก็อาจจะช่วยอธิบายถึงบุคลิกแล้วก็สไตล์การทำงานของเขาได้นะคะพอถูกถามถึงเป้าหมายในการสู้รบพลเอกชัยพฤกษ์ตอบว่ากองทัพบกมีเป้าหมายในการลดทอนและทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกนานค่ะ
1: ไม่ใช่เพียงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาครับแต่เหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้มีรายงานนะครับว่าพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่นายกมักจะยกหูโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นเสมอครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนั้นมีเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ยุบกอรมน.นะครับผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษพลเอกชัยพฤกษ์ในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับครั้งนั้นเนี่ยเขายอมรับนะครับถึงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมตรงกับนายกรวมถึงการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับแม้ตัวเขาจะมีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนเด็ดขาดแต่ในการแก้ปัญหาความไม่สงบเขากลับเชื่อว่าไม่อาจใช้กำลังของกองทัพเพียงอย่างเดียวครับ
2: ยกเองเนี่ยหรือท่านผู้ช่วยการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
3: ์ครับ
2: เผาปั
3: ๊
2: มแม่เสียชีวิต
3: ครับ
2: ในขณะที่อุ้มลูกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อส.ที่เขายืนอำนวยความสะดวกถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
3: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะ
2: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะ
3: ครับ
2: มันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลือบความเหลื่อมล้ำเรื่องต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงเนี่ยลดลง
0: หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมแล้วกว่า50จุดนะคะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องทำงานอย่างหนักค่ะสำคัญก็คือต้องค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุให้ได้ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นถึงจุดอ่อนของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องการข่าวนะคะตอนนี้สายข่าวเดิมปรากฏว่าถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสวนทางกับฝ่ายแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบกลับขยายแนวร่วมไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงจังหวะเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญของฝ่ายความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะคุณเจษฎาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณปัญญาทิวสังวานค่ะ
1: จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราน่าจะเคาะถึงมูลเหตุแรงจูงใจรวมไปถึงจุดอ่อนของเราที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครั้งนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณปัญญานะครับคุณปัญญาครับ
4: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยสรุปได้หรือยังว่าสาเหตุจริงๆแล้วทำไมเขาถึงก่อเหตุในจังหวะนี้
4: จากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้ 4-5 ประเด็นในการเข้ามาก่อเหตุครั้งเนี้ยแต่ตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกประชุม3วันติดต่อกันนะครับช่วงเช้าเนี่ย3วันติดต่อกันแล้ววันนี้อาจจะได้ข้อสรุปแล้วน่าจะเป็นการก่อเหตุในลัก เชิงสัญลักษณ์ในการตอบโต้อำนาจรัฐ

0: พราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยในส่วนของทหารหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามติดตามกลุ่มคนร้ายที่สังหารทหารผ่าน5นายซึ่งขณะนี้ทั้งหานายทหารทั้ง5นายเนี่ยยังจับบุคคลที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนั้นยังไม่ได้เลยนะครับ
1: แม้
0: ว่านายรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อไปขอบุคคลคือก่อนหน้านี้ทางกองทัพบกเนี่ยได้ทำบัญชีแบ็คลิสต์ไปประมาณ11คนเพื่อที่จะเอาให้ทางการมาเลเซียเนี่ยในการติดตามในการจับกุมหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
1: ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการโต้กลับภาครัฐที่ใช้แรงกดดันในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เขาเคาะแบบนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่าไล่ล่าเนี่ยทางกลุ่มนั้นก็เหมือนลักษณะเป็นการท้าทายเอาสิถ้าไล่ล่าแล้วเนี่ยจะไล่ล่าให้ถึงที่สุดยังไงการปฏิบัติการครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยแหละเป็นการลองของทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐบาลกองทัพเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่ว่าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในไทยอย่างเดียวยังมีการขอความร่วมมือไปยังมาเลเซียด้วยขยับไปถึงอินโดนีเซียแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางกองทัพเองเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอไปยังขอความร่วมมือดีกว่าขอความร่วมมือไปยังทางการมาเลเซียอินโดนีเซียก
1: ่
0: อนหน้านี้ว่าให้ช่วยติดตามเด็กนักเรียนนะครับที่ไปเรียนโรงเรียนในต่างประเทศว่าให้ดูหน่อยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเด็กเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะในต่างประเทศหรือเปล่าน
1: ี่
0: คือหนึ่งคือโจทย์หนึ่งคือทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เป็นห่วงอยู่อีกแนวทางนึงเนี่ยตอนนี้กำลังขอความร่วมมือทางอินโดนีเซียในการปราบปรามโดยเฉพาะแต่ถามว่าการปราบปรามเนี่ยมันยากไหมเพราะอย่าลืมว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยมันมีหลายเกาะซึ่งในการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างยากลำบากครับ
1: ครับทีนี้ประเด็นเรื่องการข่าวครับณวันนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลเองบอกว่าการข่าวเรารู
0: ้
1: แต่ไม่รู้วันวอเวลานอไม
0: ่
1: รู้ว่าเขาจะก่อเหตุเมื่อไหร่แต่รู้ว่าจะก่อเหตุแน่
0: หลายคนก็พยายามตั้งข้อสงสัยว่าทำไมหน่วยข่าวของเรามันมีจุดบอดอะไรถามว่า1เดือน2เดือนเนี่ยถามว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็ถ้ามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะด้านการข่าวมันจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องทำให้มันมีความชัดเจนในแต่ละจุดการข่าวที่ว่านี้มันมีการก่อนหน้านี้เองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป1ทศวรรษหรือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยการข่าวของเราถือว่าค่อนข้างแม่นยำมากเพราะอะไร
1: ถือว่าแม่นยำเหรอฮะ
0: แม่นยำเพราะอะไรเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งเนี่ยของกองทัพเราเนี่ยมีสายข่าวม
1: ี
0: สายข่าวเกี่ยวกับของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เรามีสายข่าวของกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนสูงในด้านงบประมาณเพราะหนึ่งคือใช้งบประมาณลับในการเข้าไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะด้านการข่าวงบประมาณด้านการข่าวเพราะว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงต่อคนเพราะว่าถ้ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยถ้าจับได้แหล่งข่าวมันจะเบิร์นแล้วหมายถึงชีวิตด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เองเนี่ยการข่าวของเราเนี่ยค่อนข้างแม่นปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่แบบมันยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของฐานข่าวที่เราเดิมอยู่เนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงประจวบเหมาะกับวันเนี้ยณเวลาเนี่ยคือด้านมวลชน
1: ครับ
0: มวลชนเนี่ยเข้าเป็นเขาเรียกว่าเข้าไปสนับสนุนกับกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเขาใช้ยุทธการเขาเรียกว่ายุทธการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่ครับ
0: อย่างสมมติว่าถ้าประชาชนเนี่ยไปให้ข้อมูลกับภาครัฐ
1: เ
0: ราไม่รู้หรอกว่าคนที่เดินอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบหรือเปล่าหร
1: ือ
0: เป็นสายให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆขึ้นไปบอกอะไรเงี้ยเขาก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเขาก็จึงทำให้การข่าวในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ไม่ลึกเท่าที่ควรหรือไม่ประสานงานกับทางกองทัพอีกอย่างนึงผมมองว่าการที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากหรือบ่อยครั้งเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนึงที่ในส่วนของรัฐบาลหรือกองทัพก็ดีเพราะว่า1ถ้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้ามีการเมืองเข้าไปแทรกแซงหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยรัฐบาลของเราเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมากการขับเคลื่อนในตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่4เองเนี่ยท
1: ุ
0: กคนก็ตั้งคำถามว่าไปเอานายทหารจากกองทัพภาคที่2เนี่ยเข้ามาเป็นในฐานะเป็นแม่ทัพภาคที่4เนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่า
1: เอาอีสานมาอยู่ใต้
0: ทุกคนก็มองแต่ถามว่าโอเคเอาล่ะในฐานะเป็นคีย์แมนหลักของในกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็สามารถทำงานได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเข้าไปแทรกแซงโดยเฉพาะการแต่งตั้งนายทหารหรือเป็นกลุ่มเป็นเขาเรียกนะเป็นสายเป็นบุคคลใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันจะทำให้เกิดความลำบากเพราะ1คุณไม่เข้าใจในพื้นที
1: ่
0: ประจวบเหมาะตอนเนี้ยกำลังพลในส่วนของกองทัพเองเนี่ยก็เริ่มมีการถอนกำลังออกบางส่วนแต่ไม่ใช่ว่าถอนหมด1 2 3ถามว่าถอน

0: ไม้ถอนแต่ก็ยังมีในพื้นที่อยู่เพราะว่าตอนนี้กำลังที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่มากขึ้น
1: ครับอันนี้วิเคราะห์มามีหลายปัจจัยกลับไปที่เรื่องของการข่าวครับเราบอกว่าการข่าวทุกวันนี้มันยากขึ้น
0: ครับ
1: แต่พอไปกลางงบมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่างบทำไมมันน้อยลงทั้งที่เราจะให้ความสำคัญมันมากขึ้น
0: ตอนนี้มันก็มีแหละมันมีหลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้การข่าวของเรามันค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะแต่มันก็ไม่รู้ว่างบที่มันมีอยู่เนี่ยมันเอาไปลงไปจริงมากน้อยขนาดไหนผมไม่ได้ปักปั๊มหรืออะไรมันจะไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าหรือว่างบที่ก้อนใหญ่โตเนี่ยลงไปทุ่มสรรพกำลังในหน่วยข่าวจริงหรือเปล่าอย่าลืมว่าการก่อเหตุครั้งนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมได้ข้อมูลมาว่าการก่อเหตุเนี่ยเกือบร้อยจุดหรือว่าร้อยกว่าจุดเนี่ยประมาณนี้ครับการปฏิบัติการเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยถ้า1จุดเขาจะใช้คน1ชุด1ชุดเท่ากับ6คน6คนนึงคือ2คนปฏิบัติการ2คนคือการควบคุมด้านหลัง2คนควบคุมด้านหน้าคือในการปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการแบบเขาเรียกอะไรจะมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีและถ้าคิดดูสิครับว่าถ้าจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ
1: ่
0: ๆจุดหนึ่งใช้ชุดหนึ่ง6คนถ้าใช้2ชุด3ชุดบางจุดใช้ถึง3ถึง4ชุดถ้า3ถึง4ชุดก็เข้าไปแหละ16คนเท่ากับ16คนถ้าเป็น100จุดนี้เท่าไหร่ต้องใช้คนมากมายขนาดไหนนะครับ
1: ครับผมถามต่อเลยคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าปกติเวลาพูดถึง BRN เนี่ยเขามีศักยภาพที่จะก่อเหตุพร้อมกันได้เป็น100จุดแบบนี้เลยหรือเปล่าครั้งนี้เฉพาะ BRN หรือมีกลุ่มอื่นหรือจริงๆแล้วมันผสมกันระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม
0: ่ตอนนี้ถ้าจับปฏิกิริยาในการก่อเหตุครั้งหน้าครั้งนี้ได้เนี่ยมันจะมีออกมาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ
1: ่ครับ
0: กลุ่มใหญ่แรกก็คือกลุ่มที่กลุ่มเก่ากลุ่มที่มีความชำนาญในพื้นที่มีการฝึกฝนมาอย่างดีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เข้าไปเผานั่งยางอะไรธรรมดานี่ก็จะใช้เด็กคนรุ่นใหม่เพื่อเหมือนกับเป็นการลองของครั้งแรก
1: ใน
0: การใช่ในการที่จะเข้าไปดำเนินการแต่อย่าลืมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการฝึกฝนมาอย่างดีเราไม่ต้องไปตามแล้วเราไม่ต้องไปตามในพื้นที่ต่างๆว่ามันมีฝึกกันที่พ้นบนภูเขาหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเราไม่ต้องไปตามถึงขนาดนั้นแล้วถ้าการฝึกเนี่ยมันจะไปฝึกที่ไหนมันก็ฝึกได้หมดแม้แต่ในบ้านเนี่ยผมก็มีสายข่าวมาว่าการฝึกเดี๋ยวนี้เขาปรับรูปแบบใหม
1: ่
0: มีการฝึกกันในบ้านครูเข้าไปสอนในบ้านอาจจะแบบปิดห้องทึบสอนสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้รู้ปฏิบัติการว่าทำยังไงทำ 1-2-3 ขั้นตอนต่างๆทำยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนผมใช้คำว่านักเรียนนะกลุ่มที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนักเรียนที่มันเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็สามารถปฏิบัติการของเขาได้เลย 1-2-3 ตามขั้นตอนที่ทางแกนนำในการสอนแล้วครับ
1: ครับคุณปัญญากล่าวหาเขาหรือเปล่าเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพอจะมีบางเหตุการณ์ไหมที่เราเห็นจริงๆว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าไปร่วมด้วย
0: กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเราสังเกตได้จากการไปนั่งคือเขาถ้าคนที่กลุ่มแกนนำต่างๆเนี่ยถ้าเขาจะปฏิบัติการจริงเนี่ยเขาจะปฏิบัติการในเขาเรียกในพื้นที่มันมีค่อนข้างที่ไม่ต้องจำกัด
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในตลาดสามารถไปวางระเบิดได้นี่คือเป็นพวกที่ชำนาญในพื้นที่1ชำนาญในพื้นที่ชำนาญด้านกำลังรบแต่บุคคลที่ผมบอกเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยใครๆก็ทำได้เปล่าแค่ไปนั่งเผายางเพื่อสร้างสถานการณ์เพราะยังมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติการก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาอ้างทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถควบคุมตัวไปสอบสวนเขาก็อ้างว่าเขาไปเขาเรียกอะไรนะไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มของเขาในยามค่ำคืน
1: ครับสิ่งที่คุณปัญญาวิเคราะห์มาประเด็นสุดท้ายนี้น่าเป็นห่วงมากการก่อเหตุพร้อมกันหลายๆจุดเนี่ยมีการผสมผสานกันระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แล้วเราเห็นว่าความรุนแรงตอนนี้มันขยายวงกว้างมากขึ้นแสดงว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหม่ที่ภาครัฐไทยจะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตซึ่งก็มีการแก้ไขอยู่บ้างแล้วอย่างที่คุณปัญญาว่าการเข้าไปตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆทั้งมาเลแล้วก็ไปถึงอินโดนีเซียเดี๋ยวคงต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
0: ได้ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณปัญญาครับ
0: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้คุณปัญญาพูดถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะเป็นกลุ่มรุ่นใหม่นะคะตอนนี้แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมาจากฝ่ายความมั่นคงแต่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามถึงปัจจัยหรือเหตุผลที่อาจจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบที่เป็นรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่มีความเห็นหลากหลายมาจากเครือข่ายจากคนในพื้นที่มองปัจจัยบางอย่างค่ะที่อาจจะมีส่วนในการบั่นทอนเรื่องความไว้วางใจจากคนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ นักศึก

0: ศึกษาจากจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในเครือข่ายนักศึกษาชายแดนใต้มองว่าการควบคุมโรงเรียนสอนศาสนาทั้งปอนเนาะและตาดิกาอาจส่งผลทำให้คนรุ่นใหม่ไม่พอใจค่ะ
1: เหมือนที่ว่ารัฐจะพยายามที่จะขึ้นทะเบียนปอนเนาะซึ่งคือปอนเนาะบางพื้นที่มันไม่ได้มีนักศึกษามันไม่ได้มีนักเรียนที่แน่นอนมันมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่เนี่ยไอ้ปอนเนาะจะเอารายชื่อของนักเรียนให้รัฐเนี่ยมันยากพี่แล้วก็ในส่วนของตาดิกาเนี่ยเหมือนรัฐจะพยายามเข้าไปควบคุมหลักสูตรซึ่งหลักสูตรตาดิกาเนี่ยมันเออนะเมื่อก่อนมันควบคุมโดยองค์มันเหมือนองค์กรหนึ่งอ่ะมันมีองค์กรพระพุทธกรครับที่จะออกหลักสูตรของตาดิกาแล้วพักหลังๆเนี่ยไอ้หลักสูตรของตาดิกาเนี่ยเหมือนจะถูกรัฐเนี่ยเขาพยายามที่เข้าไปแทรกแซงนะครับแล้วก็บางครั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยอาจจะมองว่ารัฐจะพยายามทำอะไรหรือเปล่า
0: อีกคนนึงก็ทำงานสังเกตการอยู่ในพื้นที่เป็นคนที่เรียกตัวเองว่านักเคลื่อนไหวด้านมวลชนคนหนึ่งนะคะเชื่อว่าเหตุรุนแรงระลอกล่าสุดเป็นฝีมือของกลุ่ม BRN รุ่นใหม่ที่อาจจะตั้งคำถามถึงเรื่องความจริงใจของฝ่ายไทยบนเวทีเจรจาและมองว่าการปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและการใช้เจ้าหน้าที่จากนอกพื้นที่ส่งผลต่อการสร้างความไว้วางใจจากมวลชนค่ะ
2: ถ้ามีการปิดล้อมเนี่ยคือของผมล่าสุดเนี่ยก็หลายปีนะประมาณ30ปีเข้ามาปิดล้อมปิดบ้านสุดท้ายเนี่ยไม่มีการขอโทษไม่มีอะไรแต่ไอโอเนี่ยเล่นหนักว่ามาปิดล้อมบ้านโจรไม่ให้ความร่วมมือ
3: แต่จริงแล้วคือปิดล้อมปิดบ้าน
2: ใช่เคสปิดล้อมปิดบ้านนี่บ่อยมากนะไม่ใช่เกิดแค่เฉพาะบ้านผมบางบ้านต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
4: ขณะที่การประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุในจังหวัดชายแดนใต้ครับขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้รัฐทบทวนประเด็นต่างๆนะครับทั้งเรื่องข่าวกรองความมั่นคงรวมไปถึงการพูดคุยสันติสุขครับที่ประชุมครม.เงาพรรคประชาชนครับมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับให้ทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบนะครับในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้คือการเปลี่ยนระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุไปสู่การป้องกันเหตุระบบข่าวกรองต้องสร้างความไว้วางใจจากประชาชนครับทำให้หน่วยงานความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากไม่ใช่ต่างคนต่างทำการข่าวชายแดนต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและสุดท้ายครับการพูดคุยสันติสุขจะต้องเดินควบคู่กับการรักษาความมั่นคงในพื้นที่สำหรับการใช้กฎหมายพิเศษครับรัฐบาลควรจะมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องและกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนในการปรับระดับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับนายณัฐพงษ์ยังขอประณามคนก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์51จุดในคืนเดียวไม่ใช่แค่การนำไปสู่การเพิ่มกำลังทหารหรืออำนาจพิเศษหรือการเพิ่มด่านตรวจแต่ต้องทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่รวมถึงระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกันกับประชาชนตลอดจนการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าส.ส.ของพรรคประชาชนและเพจพรรคประชาชนนราธิวาสนำเสนอเรื่องต่างๆจนทำให้ถูกโจมตีบอกว่าเป็นพรรค BRN จะกระทบกับความนิยมหรือไม่นายณัฐพงษ์ชี้แจงครับบอกว่าไม่อยากให้มองเป็นประเด็นการโจมตีทางการเมืองนะครับแต่ควรมองว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนมากที่สุดครับ
5: แต่มองอีกมุมนึงนะครับไม่ว่าใครที่ควรจะต้องออกมาตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยในฐานะส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนผมเชื่อว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องสะท้อนข้อมูลให้ครบทุกด้านนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมไม่อยากให้มองเป็นประเด็นในเรื่องของการโจมตีกันทางการเมืองนะครับว่าใครอยู่กลุ่มไหนอย่างไรยังไงนะผมคิดว่าคนที่จะออกมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องที่สุดให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดก็คือหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ฝั่งรัฐบาลเอง
0: ที่ประชุมครม.เงายังพิจารณาวาระที่จะผลักดันขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะโดยเฉพาะการพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาชนย้ำบอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพรก.เงินกู้400ล้านบาทพรรคประชาชนก็ได้ติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะแผนงานของโครงการเปลี่ยนผ่านพลัง

0: งานของรัฐบาลที่คุณสิริกัญญาบอกว่าพบความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องเช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้แคตตาล็อกและอาจจะมีการล็อกรหัสสินค้าในบางประเภทเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างแบบล็อกสเปคไปที่เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือไม่ค่ะ
1: ครม.เงาครับยังหารือถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยนัดหมายกับพรรคร่วมฝ่ายค้านครับหารือร่วมกันภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับโดยหนึ่งในประเด็นที่จะเอามาอภิปรายก็คือเรื่องหัวสว.ขณะที่นายกครับยืนยันบอกอะไรที่รู้ก็ตอบอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนายกก็ชี้แจงแบบนี้ครับ
0: นอกจากการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวเปลี่ยนม้ากลางศึกนะคะเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านการข่าวในช่วงที่ไฟใต้กำลังร้อนระอุที่ประชุมครม.วันนี้เรียกสปอตไลท์ทางการเมืองเพราะว่าท้ายที่สุดมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอถึง20ตำแหน่งด้วยกันจำนวนเยอะนะคะเป็นบิ๊กล็อตแบบคอมโบเซตเลยทีเดียว ทีนี้ก็เลยนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเรื่องการขยายฐานเสียงทางการเมืองหรือไม่ผ่านการวางตัวข้าราชการฝ่ายปกครองที่ได้รับความไว้วางใจอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองว่าอาจจะเป็นการตอกเสาเข็มของรัฐบาลพรรคสีน้ำเงินหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าการเปลี่ยนตัวข้าราชการในวันนี้อาจจะเป็นการปูทางไปสู่การเคลียร์คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยหรือไม่นะคะวิเคราะห์กันต่อกับคุณเสาวลักษณ์ที่มีข้อสังเกตเรื่องของการสอบท้องถิ่นเพราะว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่ถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็คืออธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละค่ะ
2: เรียกว่าได้เห็นภาพสทตัวจริงอธิบดีคนนี้มาไกลซะด้วยแล้วก็มานั่งในเก้าอี้ที่กำลังร้อนแต่จะนั่งไปอยู่อีกนานเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าดูจาก20ตำแหน่งเราดูแล้วถอดความแรกก็คือความที่เกี่ยวกับปมสอบทุจริตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปดูจะเห็นชื่อว่าคุณธีรุตจริงๆก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะว่าโดนสอบวินัยจริงหรือเปล่า มันก็เป็นรายงานข่าวว่าโดนสอบวินัยแล้วก็มีชื่อส่งไปที่ปปช.ซึ่งก็ไม่แปลกที่วันนี้ไปนั่งอยู่ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพราะตำแหน่งนี้คนในฝ่ายปกครองเขาเรียกว่าเข้ากรุก็เข้ากรุไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณธีรัตน์จากกระแสที่บอกว่าผู้ว่าสามารถย้ายจากกระแสที่บอกว่ารองผู้ว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้เขาก็ย้ายมาอยู่ที่รองปลัดแล้ววันนี้ก็ทำหน้าที่รักษาการสทอยู่ด้วยแต่เก้าอี้ตัวจริงที่นั่งอยู่คือรองปลัดกระทรวงวันนี้ได้เลื่อนไปเป็นอธิบดีปภ.ซึ่งปภ.ก็ต้องมีภารกิจอีกหลายอย่างโดยเฉพาะพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งยังต้องมีให้เห็นอีกแล้วที่เราบอกว่าตัวจริงมาแล้วปิดชื่อนะแต่ดูพื้นที่มาจากบุรีรัมย์คนนี้ต่อไปจะต้องนั่งเก้าอี้สทแต่ถามว่าสทจะจบตอนนี้ไหมก็ยังไม่จบสักทีเดียวสทยังต้องเคลียร์ปมร้อนนี้ต่ออีกด้วยแล้วก็ยังต้องมีการจัดสอบอีกด้วยก็พิสูจน์ฝีมือคนที่มาจากบุรีรัมย์ผู้ว่าราชการบุรีรัมย์มานั่งเก้าอี้สทแล้วที่เพ่งเล็งอีกตำแหน่งหนึ่งในวันนี้นั่นก็คืออธิบดีกรมที่ดินมาจากนครศรีธรรมราชถามว่าไว้ใจแค่ไหนให้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมที่ดินท่ามกลางการถูกวัดกระแสว่าจะเคลียร์ปมเขากระโดงยังไงกันอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราเรียกว่าถอดจากปมร้อนทีนี้ถ้าถอดจากการเมืองแบบบ้านใหญ่เอาเหมือนเดิมปิดชื่อนะแต่ดูพื้นที่เรียกว่าคนที่ได้ขยับขึ้นมานั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยจริงๆก็เทียบเท่าอธิบดีนะเทียบเท่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปลื้มขนาดว่าได้นั่งเก้าอี้อธิบดีแต่รองปลัดก็คือจ่อที่จะไปนั่งอธิบดีโดยเฉพาะ4คนนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในปี2570ได้นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองซะด้วยมาจากสุรินทร์ละ1ไว้ใจแค่ไหนเชียงใหม่อีก1นครราชสีมานครปฐม
3: ครับ
2: ถ้าดูจากพื้นที่นี่คือบ้านใหญ่ในแบบเทียบฟอร์มกับการเมืองบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดนะคะ
3: ครับ
2: แล้วก็ปี2570อธิบดีกรมการปกครองจะเกษียณอายุราชการแน่นอนว่ารองปลัดใน1ใน4เนี่ยแหละอาจจะได้เก้าอี้อธิบดีกรมปกครองแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงแต่ก็อยู่ที่ว่าตลอดระยะเวลาของการรับตำแหน่งจะไปได้แค่ไหนด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ไปที่อีกความหนึ่งความหวังในอนาคตแต่ต้องบอกว่าล็อตนี้เป็นล็อตใหญ่ก็จริง20ตำแหน่งแต่ตามปกติแล้วเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีด้วยกันถึง3ล็อตล็อตหลังจากนี้ไปคือล็อตที่จะเป็นรองผู้ว่าจะไปเป็นผู้ว่
1: า
2: ล็อตที่2ยังมีอีกแล้วก็จะอาจจะมีล็อตที่3ที่หมายถึงคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าหรืออาจจะหลุดล็อตแล้วก็มาแบบพิเศษล็อตสุดท้ายเป็นล็อตที่3แต่ล็อตนี้ก็ยังมองเห็นเรื่องของอนาคตทางการเมืองแต่มองเห็นอันดับแรกคือการรักษาฐานที่มั่นของสีน้ำเงินคนที่มาจากปทุมธานีจะได้ไปบุรีรัมย
1: ์
2: ฟังชื่อนะคราวนี้มีชื่อเอกวิทย์มีเพียร
1: ครับ
2: ตระกูลคุ้นๆไห
1: ม
2: คนที่มาจากรองปลัดจะไปอุดรธานีก็คือคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมคนที่มาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงอันนี้ต้องเก่งจริงนะมาจากกรุแล้วจะไปเชียงใหม
1: ่
2: ทศพลเพื่อนอุดมค่ะอันนี้แหละค่ะอันนี้เท่าที่เรามองเห็นจาก20ตำแหน่งตอนนี้หลังจากนี้ก็เป็นล็อตที่2ล็อตที่3เรียกว่าแนวร่วมที่จะเปิดพื้นที่ทางการเมือง
1: ครับ
2: แล้วก็ขยายพื้นที่ทางการเมืองของค่ายสีน้ำเงินแต่จะว่าไปถ้าจะดูแค่ฝ่ายปกครองก็อาจจะไม่ได้
0: ค่ะ
2: ดูจากภาพรวมทั้งหมดฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเป็นยังไงตำรวจนั่งยาวเลยนะกองทัพเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าเตรียมทหารรุ่นที่26กำลังมาแรงการวางลายทางการเติบโตในเส้นทางของสีเขียวก็ต้องวางลายกัน5เสือจะเป็นใครบ้างสิ้นเดือนสิงหาคมว่ากันรุ่น26แล้วต่อไปก็เป็นรุ่น28แต่หลังจากนั้นจะเป็นรุ่นใหม่ขนาดไหนค่ายสีน้ำเงินต้องเลือกแล้วล่ะค่ะต่อไปถ้าจะบอกว่าหน่วยงานเหล่านี้ปกครองตำรวจกองทัพเราเห็นหมดแล้วนะคะยังไม่เว้นค่ะองค์กรอิสระกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
0: อ
2: ันนี้สิเราก็มองแล้วก็นับอยู่เหมือนกันว่าแต่ละองค์กรเป็นยังไงกกต.ทำกลางคดีร้อนวุฒิสภา2567มีคดีหัวอยู
1: ่
2: แต่วุฒิสภาก็เลือกกกต.เข้าไปใหม
1: ่
2: 3ใน7คนวุฒิสภาเลือกปปช.เข้าไปใหม่4ใน8คน1คนยังไม่แล้วเสร็จวุฒิสภาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปใหม่1ใน9คนและปี2570ต้องบอกว่าจะต้องเปลี่ยนจาก8คนเนี่ย4คนเลือกใหม่เลยทีเดียวนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าไปดูปลัดกระทรวงที่แบบนั่งยาวๆเหมือนอธิบดีปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันก็นั่งยาวเหมือนกันนะนั่งยาวๆคือคมนาคมยุติธรรมเกษตรและดีอีกระทรวงใหญ่กระทรวงขับเคลื่อนนโยบายของค่ายสีน้ำเงินอยู่ด้วย
0: ค่ะนอกจากการยกย้ายข้าราชการที่เรากำลังถอดความกันว่าอาจจะการเป็นการปูทางหรือว่าวางรากฐานทางการเมืองของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนส่วนอื่นๆอีกหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันแล้วว่ารัฐบาลดูเรตติ้งจะตกนะ
2: ค่ะ
0: แล้วมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ให้เรตติ้งมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยไหนจะปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาไหนจะปัญหาไฟใต้แล้วคดีร้อนที่ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างหัวเลือกสวอีกอะค่ะ
2: หัวเลือกสวดูจะร้อนแรงสุดนะแต่ดูจะไกลสุดเลยกว่าเราจะได้เห็นภาพจริงๆว่าใครผิดบ้างใครจะมีชื่อไปถึงศาลรัฐธรรมศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งบ้างแล้วจะถูกสอยบ้
1: า
2: ง229คน138สวพิสูจน์ยากเหลือเกินขั้นตอนเยอะเหลือเกินทีนี้ต้องบอกว่าที่มาแรงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่มีบาร์โค้ดกับ QR โค้ด
1: ครับ
2: จริงๆพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกพยานฝ่ายผู้ถูกร้องไปเบิกความเพื่อสอบข้อเท็จจริงให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งจะเป็นกกต.อีกส่วนหนึ่งจะเป็นโรงพิมพ์หนึ่งในนั้นคือคุณแสวงบุญมีจะเข้าไปเบิกความด้วยตอนแรกศาลรัฐธรรมนูญให้เข้าไปฟังได้ตอนนี้ ดูกระแสดูบริบททางการเมืองแล้วห้ามเด็ดขาดไม่มีใครเข้าไปได้ฟังแล้วไม่อนุญาตให้เข้าฟังการ

0: เบิกพยาน5คนในวันพรุ่งนี้นั่นก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันว่าทิศทางของบัตรเลือกตั้งจะออกมาแบบไหน
1: ค่ะ
0: เลือกตั้งปี2569เลือกตั้งวันจริงยังใช้บัตรที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดพอเลือกตั้งซ่อมจำได้ไหมมีคนเอามือไปปิดบาร์โค้ดกับ QR โค้ดพอมาเลือกตั้งท้องถิ่น

0: ความพยานในวันพรุ่งนี้โดยปกติตามกระบวนการศาลน้ำนูลจะพิจารณาและนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าบัตรนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าทำให้การเลือกตั้งไม่รับหรือเปล่า7วัน15วันหรือไม่เกิน30วันอันนี้สิร้อนยิ่งกว่าคดีหัวเลือกสว.ซะด้วยถ้าเกิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาไม่รับขึ้นมาถามว่าความชอบธรรมในการเลือกตั้งปี2569แล้วได้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามีคนวิเคราะห์ไปแล้วว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ
1: โอ้
0: โหแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์อีกเหมือนกันว่าเงื่อนไขของการเมืองสมการทางการเมืองไม่พ้นน้ำเงินกับแดงเพียงแค่ว่าจะกลับขั้วมาเป็นแดงกับน้ำเงิน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนึง7วัน15วันหรือ30วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดออกมาม
2: ันก็มีสัญญาณอยู่ใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่มีภาพไปเจอกอดกันสนิทสนมพูดคุยชื่นชมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะยังปฏิเสธอยู่เท่านั้นเอง
0: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
1: ขอบคุณครับยังอีกไกลครับอย่างที่คุณสวรักษ์วิเคราะห์เมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงหัวสวนะครับเดิมทีเนี่ยมันมีรายงานข่าวคุณวิสาว่าเขาจะเคาะเนี่ยก็คือกกต.ต้องขานมติรายคนเลยว่าสุดท้ายจะส่งชื่อใครบ้างไม่ส่งชื่อใครบ้างในคดีหัวเลือกสวนะครับแต่มาวันนี้ครับมีข่าวมาอีกแล้วบอกว่าวันศุกร์นี้ยังไม่ลงมตินะครับต้องเลื่อนไปก่อนต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบครับขณะที่ฝ่ายของคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างพรรคประชาชนเขาก็ไม่รอนะครับวันพรุ่งนี้เตรียมเปิดภาคต่อหลักฐานคดีหัวสว.เพิ่มเติมครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเปิดประวัติการโทรศัพท์พร้อมคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโทรคุยกับสว.ถึง19คนรวมกันถึง62ครั้งในห่วงเวลามิถุนายนถึงกันยายนปี67ครับโดยข้อความใน Facebook ของนายภริศเนี่ยอ้างถึงการโทรโดยบุคคลปริศนานะครับมีอักษรย่ออีกแล้วเขาบอกอักษรย่อเป็นคุณรอเรือซึ่งเป็นคนของฝ่ายการเมืองแล้วก็มีบทบาทสำคัญครับในการเป็นผู้ประสานงานกับสว.สีน้ำเงินทั้งปริมาณความถี่จังหวะเวลาในการโทรเป็นช่วงเลือกสว.มันไปทาบเกี่ยวไปถึงการเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ด้วยครับหลังร่วมประชุมครม.เงานะครับนายภริศแถลงนัดเปิดหลักฐานหัวสว.บ่ายพรุ่งนี้ครับก่อนจะไปเปิดเวทีใหญ่รอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.กำหนดวันให้ชัดว่าจะลงมติส่งหรือไม่ส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาครับเพราะห่วงถึงนัยยะของกกต.อาจจะไปตัดตอนเรื่องให้ไปไม่ถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยเฉพาะหลักการที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างถึงครับบอกว่าจะส่งสารไม่ส่งสารมันต้องเข้าองค์ประกอบ3ข้อคือในมุมของนายภริศบอกว่าการที่นายแสวงเลขาธิการกกต.ออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนพยายามจะหาทางลงในการไม่ส่งฟ้องนี่เป็นข้อสังเกตนะครับนายภริศบอกต่อบอกว่าถ้าสุดท้ายกกต.มีมติยกคำร้องก็จะเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาตามมาตรา157กับกกต.ครับ
3: ยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในการส่งหลักฐานไปที่ศาลตามพ.ร.บ.การเลือกสว.มาตรา62เนี่ยทางเราก็พยายามจะดูช่องทางทางกฎหมายอยู่ว่าจะมีกลไกอะไรหรือไม่ที่จะทำให้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปถึงศาลฎีกาให้ได้
2: ขณะที่พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ยอมรับค่ะข้อมูลคดีหัวเลือกสว.ที่ไอลอว์นำมาเปิดเผยนั้นเป็นเอกสารจริงและจากที่ติดตามอยู่เชื่อว่าเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางอยู่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการแจ้งความกองบังคับการปราบปรามค่ะเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องค่ะ
4: มีการเอาสำนวนนะครับสำนวนแล้วก็ถ้าดูในโดยละเอียดเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของ DSI

0: ไอของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอกสารเนี่ยท่านใดนะครับคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทางอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับ
1: วันนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนที่เขาถูกกล่าวหาครับเหมือนจะหาตัวคนผิดว่าใครเป็นคนปล่อยข้อมูลนะครับอย่างนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเขาบอกส่งหนังสือไปถึงประธานเลขากกต.นะครับส่งไปถึง DSI ส่งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของไอลอว์แล้วก็ชี้แจงกระบวนการเปิดเผยและข้อกฎหมายครับรวมถึงขอให้ยืนยันในข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาด้วย
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามนะคะให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เอาสำนวนคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะและช่องทางต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164ก็คือเป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับและมาตรา322 323ด้วยนะคะเปิดเผยความลับของผู้อื่นค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI บอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลจากสำนวนคดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องส่วนข้อสันนิษฐานว่าเอกสารหลุดออกไปตอนไหนหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้ให้ตำรวจเป็นคนสอบสวนค่ะ
3: จากว่าคดีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตามที่ปรากฏข่าวแล้วนะครับว่าเรามีการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งสำนวนกลับไปยังพนักงานในการและต่อมาเนี่ยก็มีการคืนสำนวนกลับมาที่กรมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยที่หน่วยงานที่ทางท่านอธิบดีให้ไปกล่าวโทษเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็จะเป็นกองปราบปรามเพราะว่าเป็นหน่วยงานกลางนะครับโดยที่กรมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดำเนินการเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้โปร่งใส
1: ที่บอกจะลงมติวันศุกร์นี้ไม่จริงนะครับสำนักงานกกต.มีเอกสารข่าวชี้แจงออกมาแล้วที่บอกว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากกต. อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนโดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสว.จะเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าที่กกต.นัดประชุมวันศุกร์นี้เป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาครับเป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องพร้อมสำนวนคดีหัวเลือกสว.จากนั้นยังมีกระบวนการอื่นๆนะครับทั้งการพิจารณาคำวินิจฉัยส่วนตัวและการลงมติขานคะแนนเป็นรายบุคคลจากนั้นครับมันถึงจะเป็นขั้นตอนของการส่งคำวินิจฉัยนะครับซึ่งก่อนจะส่งเนี่ยสำนักงานกกต.จะต้องเขียนคำวินิจฉัยกลางเพื่อจะส่งยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสำหรับกรณีที่ส่งนะครับถึงจะเขียนคำวินิจฉัยนี้เป็นคำวินิจฉัยกลางต่อไปครับ
2: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะตั้งแต่วันที่ไปพบผู้ร่วมกระทำความผิดในการแก้ไขกระดาษคำตอบยาวมาจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนขั้นตอนการทำงานของปปช.อยู่ในกระบวนการไต่สวนนะคะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกในการแถลงผลการทำงานซึ่งมีคำยืนยันมาจากรองเลขาธิการปปช.ค่ะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะและยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบส่วนกรณีเรื่องของการตรวจพบเส้นเงินต้องสงสัยนั้นก็ยังต้องพิสูจน์ความผิดกันต่อค่ะขณะที่ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทุจริตสอบปี64ผู้เกี่ยวข้องสูงสุดยังเป็นเพียงระดับอธิบดีค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยอมรับขณะนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครคณะกรรมการไต่สวนต้องสอบให้ครบทุกมิติโดยการไต่สวนมุ่งไปที่2ส่วนคือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้จัดสอบส่วนที่2ค่ะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินและทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุ

0: ันนี้ยืนยันตั้งข้อหาเอาไว้ครอบคลุมรองเลขาธิการปปช.ยอมรับจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ยึดเอามาเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพถ้าได้เครื่องตามต้องการแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจเสร็จสิ้นภายใน10วันนายเกียรติศักดิ์ยอมรับด้วยกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องลงไปสอบทุกภาคความยากก็คือต้องแยกผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ได้รับผลกระทบนะคะโดยยืนยันเป้าหมายในการตรวจสอบก็คือตัวการในการกระทำความผิดค่ะ
1: ไปต่อครับไปสุดทางครับคือทุกเรื่องต้องไปสุดทางเพราะว่าเวลาเราตั้งเรื่องว่าใครกระทำความผิดอะครับมันเหมือนตัวการสมมติไม่มีตัวการเนี้ยมันก็จะไปบอกว่าคนอื่นทำผิดไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อนตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับ
0: สำหรับการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะยังพบกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายทุจริตเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสอบย้อนหลังไปปี2564ซึ่งผลการตรวจสอบพบผู้เข้าข่ายกระทำความผิดประมาณ10คนยืนยันตรงนี้ว่าระดับสูงสุดคืออธิบดีส่วนประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินแม้จะพบความผิดปกติก็ต้องให้ปปง.ยืนยันข้อมูลก่อนนะคะเพียงเห็นเส้นเงินอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูกต้องพิสูจน์ความผิดอย่างละเอียดส่วนเรื่องกรอบเวลาการทำงานชุดไต่สวนของปปช.ยังยึดตามกรอบเดิมก็คือ6เดือนแต่ว่าคณะทำงานจะแถลงความคืบหน้าทุกเดือนค่ะ
2: พี่พิชิตพูดอะไรหน่อยไหมคะพี
3: ่ทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก่อนหน้านี้มีการเพิกถอนรายชื่อของคนที่คะแนนผิดปกติมากกว่า 5,000 คนครับรายชื่อจากกกลางถูกส่งไปยังกจังหวัดนะครับในกจังหวัดมีทั้งผู้ว่ามีทั้งท้องถิ่นตอนนี้หลายจังหวัดเตรียมพิจารณาในการถอดถอนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างหรือการให้ออกเรื่องมันถึงปลายทางแล้วครับอย่างที่สงขลาเนี่ยเขาเตรียมละที่จะเคาะรายชื่อที่ถูกส่งไปทั้ง68รายชื่อนะครับขณะเดียวกันบางท้องถิ่นครับอย่างที่จังหวัดนครพนมนะครับนายกอบต.นาทรเนี่ยเขาถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเจ้าตัวออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนวันนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนายก่ายเมาลีครับนายกอบต.นาทรอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับชี้แจงกับสื่อมวลชนครับกรณีถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งการจัดสอบท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับส่วนประเด็นที่คนในครอบครัวจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดอบต.นาทรนั้นยืนยันบอกว่าทุกคนเข้าสู่กระบวนการสอบตามขั้นตอนครับแล้วก็ทำตามกติกาเหมือนกับคนสมัครสอบคนอื่นๆครับไม่มีการใช้เส้นสายหรือว่าอิทธิพลที่สำคัญเขาพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านครับ
4: ครอบครัวลูกชายลูกสะใภ้ลูกสาวนี่เขาทราบเรื่องแล้วรู้สึกยังไง
5: เขาก็ทราบตั้งแต่เช้าผมก็บอกว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำงานปกติของเรานะครับเมื่อเราบริสุทธิ์ใจไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นข่าวเขาหิวแสงเขาปล่อยเข้าไปนะครับเราบริสุทธิ์ใจเราก็อยู่ไปตามวิถีของเราเนี่ยแหละนะครับทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเรื่องประเภทนี้นะครับ
0: คณะกรรมการระดับเทศบาลและระดับอบต.จังหวัดสงขลาค่ะประชุมหารือกันพิจารณาถอดถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่พบว่ามีคะแนนสอบผิดปกติหลังได้รับบัญชีรายชื่อมาจากกสท.แล้วนะคะซึ่งจังหวัดสงขลามีรายชื่อที่ต้องถอดถอน68คนในจำนวนนี้แยกเป็นบรรจุอยู่ในเทศบาล21คนและบรรจุอยู่ในอบต .47 คนหลังจากใช้เวลาหารือกันนานประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆสุดท้ายมีมติถอดถอนผู้ที่มีรายชื่อทั้ง68คนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าการดำเนินการถอดถอนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางซึ่งมีการจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาที่จังหวัดจึงเร่งประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับเพื่อดำเนินการตามมติดังกล่าวโดยยืนยันไม่กังวลค่ะ
6: เรื่องกบต.นี้เราทำตามมติกกนะครับกบจ.ก็เทศบาลกอบต.นะครับเราก็ทำตามมติกอการที่แจ้งมาครับ
7: นนี้ก็คือประชุมแล้ว
6: ครับก็ไล่ประชุมกันเกือบหมดแล้วครบแล้วครับ
7: ก็คือขอถอนไม่ได้มีความกังวล
6: อ๋อไม่มีความกังวลครับตามมติกกครับ
3: อบจ.กระบี่ครับเรียกประชุมพิจารณาเพิกถอนชื่อของคนที่คะแนนผิดปกติ9คนนะครับแต่การประชุมวันนี้ถูกเลื่อนออกไปครับเลื่อนเป็นวันที่28สิงหาคมครับเพราะว่ากรรมการบางคนติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้สำหรับกระบี่ทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับมีรายชื่อของคนที่จะต้องถูกถอดถอน121คนครับซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีชื่อที่ถูกส่งไปนะครับต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับ
0: ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็นโจทย์สำคัญโจทย์ใหญ่เพราะว่าสร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อทิพย์นอมินีโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวไหนจะปัญหาเรื่องของปืนแล้วก็ยาเสพติดด้วยวันนี้รัฐบาลยกระดับในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ตั้งเป้าหมายขจัดปัญหาอาชญากรรมครอบคลุมทั้งหมดนะคะทั้งการตัดวงจรสแกมเมอร์ทุนนอมินีและเครือข่ายผิดกฎหมายต่างๆนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนบอกว่าถ้าพบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปง.และปปท.เดินหน้าจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนะคะอาวุธปืนยาเสพติดและการฟอกเงินรวมไปถึงบุคคลไม่พึงประสงค์ในสังคมไทยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนบอกจะปราบทั้งหมดพร้อมกับประกาศเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะเป็นศัตรูกับการกระทำความผิดและการทำผิดกฎหมายทุกเรื่องจะมุ่งเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรนายกย้ำแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่3ด้านหลักๆก็คือการอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติหรือการสวมสิทธิ์ขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของคนที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางยืนยันถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
8: สิ่งที่ผมได้ให้ความสำคัญมาก นอกจากประสิทธิภาพในการปราบปรามก็คือถ้าเราพบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือมีข้อยกเว้นเพราะคนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองไม่ได้นะครับผมขอย้ำให้ทุกหน่วยงานหลักนะครับได้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมซึ่งผมได้มอบไว้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการปราบปรามธุรกิจอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มาตลอด
3: นายกย้ำนะครับเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่การจับคนผิดครับแต่ต้องไม่ทำให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อคดีอาชญากรรมนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตสามารถทำธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมครับรัฐบาลจะเร่งติดตามขยายผลจนสุดทางนะครับไปถึงการยึดอายัดทรัพย์สินรวมไปถึงการนำทรัพย์สินที่ได้จากคดีไปขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายครับที่ถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยไม่ได้นำมาเป็นรายได้ของรัฐเพียงอย่างเดียวนะครับทั้งปีที่ผ่านมาครับชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์หรือคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะครับร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอีก5แห่งครับก็คือ DSI ตำรวจปปช.ปปท.และปปง.ครับบูรณาการฐานข้อมูลแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายกับคนทำผิดอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ไล่มาเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ยุทธการที่ใช้ชื่อว่าย้อนเกล็ดมังกรเป็นการขยายผลมาจากเครือข่ายสแกมเมอร์จีนฟอกเงิน 70,000 ล้านบาทโดยพบพฤติการในการจ้างคนไทยมาสมรสและรับรองบุตรเท็จเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยรวมไปถึงขบวนการทะเบียนบ้านผีในจังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรีนะคะเพื่อใช้แจ้งเกิดเท็จให้ลูกของบุคคลต่างด้าวนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินค่ะชาวจีนที่พกอาวุธสงครามในจังหวัดชลบุรีโดยตรวจสอบพบว่ามีการใช้เงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ไม่เคยอาศัยอยู่จริง และล่าสุดก็คือปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงนะคะพบการย้ายชื่อคนต่างด้าว

0: เข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงค่ะ
1: ในช่วงเวลาที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ยังตึงเครียดนะครับแต่ว่าเครือข่ายขนคนจีนลอบข้ามแดนยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขยายผลครับสามารถรวบขบวนการนำพารายใหญ่เครือข่ายของนายรุดดีรวม4คนนะครับที่พบนำสแกมเมอร์ในกัมพูชาลงใต้ลอบข้ามแดนไปยังมาเลเซียติดตามใน The Exit กับคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: อีกครั้งที่นายรุสดีชาวจังหวัดนราธิวาสนายหน้ารายใหญ่เครือข่ายขนคนเส้นทางภาคใต้ข้ามแดนไปมาเลเซียถูกจับนายรุสดีถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับเมื่อวานนี้คาด่านตรวจที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างได้รับการประกันตัวในชั้นศาลคดีนำพาชาวจีน2คนเตรียมข้ามแม่น้ำโกลกไปมาเลเซียที่ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเมื่อวันที่7มิถุนายนนายนิคมนายหน้าขนคนพื้นที่ภาคเหนือถูกจับที่บ้านพักจังหวัดเชียงรายในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่านายนิคมรับงานจัดหารถและพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายรุสดีทั้งคู่เป็นตัวการระดับสั่งการนำพาคนจีนลักลอบข้ามไปมาเลเซียช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตำรวจจับนายสมบัติคนขับรถนำพากลุ่มชาวจีนจากกรุงเทพส่งจุดพักคอยจังหวัดสงขลารวมทั้งจับนายฮาบีบลูกน้องสายตรงของนายรุสดีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบทั้งจุดพักคอยต้นทางและการเปลี่ยนยานพาหนะเป็นทอดจับกุมชาวจีน2คนเตรียมข้ามแม่น้ำโกลกไปมาเลเซียเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4คนข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงช่วยเหลือคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองหลังพบเส้นเงินเชื่อมโยงกันชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองขยายผลย้อนกลับเส้นทางขนคนเครือข่ายนายรุสดีจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองได้อีก7คนขณะพักคอยที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาและจับคนจีนได้เพิ่มอีกคนที่รีสอร์ทย่านประเวศกรุงเทพตำรวจพบหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทอำเภอนาม่อมเห็นเครือข่ายขนคนใช้รถบัสนำเที่ยวไม่ประจำทางพาชาวจีนรวม16คนมาส่งจุดพักคอยรวมทั้งหลักฐานจากของกลางเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ไฟล์รูปแบบบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้หลอกลวงออนไลน์ข้อมูลสืบสวนพบว่าคนจีนกลุ่มนี้มาจากกัมพูชาลักลอบเข้าไทย2เส้นทางทั้งช่องทางธรรมชาติชายแดนจังหวัดสระแก้วและจันทบุรีอีกช่องทางมาจากฐานสแกมเมอร์ติดกับเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีปลายทางคือประเทศมาเลเซียมีนายรุสดีเป็นตัวการสำคัญในเครือข่ายขนคนจีนข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อมูลว่านายรุสดีถูกจับข้อหานำพาชาวต่างชาติลักลอบข้ามแดนครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังเคยถูกศาลพิพากษาโทษจำคุก3เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปี
3: เราขยายผลก็มีผู้กระทำร่วมกระทำผิดทั้งหมด4รายด้วยกันก็คือ1ก็คือตัวนายรุสดีเองนะครับนอกจากจะทำความผิดในพื้นที่ของนราธิวาสก็จะไปพบกลางที่อีกกรรมหนึ่งในพื้นที่ของนาม่อมนะครับซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานในพื้นที่3จังหวัดครับกับนายหน้าแนวชายแดนนะครับแล้วก็นายหน้าฝั่งมาเลเซียครับตั้งแต่ช่วงปี67จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำมาอย่างต่อเนื่องใครกระทำผิดซ้ำเราก็ว่าไปตามข้อมูลและพยานหลักฐานนะครับถ้าไม่เลิกเราก็จะจับไปเงี้ยไปเรื่อยๆครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เราได้มีการติดตามใน5เครือข่ายนั้นนะครับยังพบว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับในตัวละครบางตัวครับ
2: เครือข่ายขนคนของนายรุสดียังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่จับชาวเกาหลีใต้และจีนได้รวม3คนบริเวณเพิงพักกลางป่าห่างจากแนวพรมแดนไทยมาเลเซียประมาณ500เมตรตำบลบูเกตาอำเภอแหวงวันที่21กรกฎาคมพบคนขับรถเป็นหนึ่งในขบวนการนำพาเครือญาติกับนายรุสดีชาวจีนถูกตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองส่วนสามีภรรยาชาวเกาหลีใต้2คนนอกจากอยู่ในไทยเกินกำหนดยังมีหมายแดงคดีอาญาจากองค์การตำรวจสากลข้อหาฟอกเงินฉ้อโกงและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ข้อมูลสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวเกาหลีทั้ง2คนเป็นผู้สั่งการฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นเดินทางเข้าไทยต้นปี2569กระทั่งถูกจับที่จังหวัดนราธิวาสรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองภาค6ให้ข้อมูลว่าเครือข่ายนารุสดีตั้งราคาการนำพาคนจีนลักลอบไปประเทศมาเลเซียราวคนละ 65,000 บาทพยานหลักฐานช่วง1ปีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน
0: ปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมเกษตรกรที่เดิมก็เจอปัญหารุมเร้าอยู่แล้วนะคะทั้งการแบกรับภาระต้นทุนและราคาผลผลิตก็ตกต่ำด้วยค่ะเอาเฉพาะแค่ปัญหาน้ำท่วมทำให้รัฐตัดสินใจเพิ่มเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกรณีน้ำท่วมนะคะส่วนข้อเสนอรายละ1,000 บาทอันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณามีมุมมองข้อเสนอที่น่าสนใจมาจากนักวิชาการบอกว่าควรจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมากกว่าการใช้งบเยียวยามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุค่ะคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดทำแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะอย่างโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการไร่ละ1,000หรือ2,000บาทนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปและเสนอต่อคณะอนุกรรมการนบค.พิจารณาเร็วๆนี้ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี69โดยมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือกรณีพืชผลเสียหายสิ้นเชิงนาข้าวนะคะปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 1,340 บาทเป็น 2,340 บาทพืชไร่และพืชผักปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 1,980 บาทเป็น 3,480 บาทไม้ผลและพืชอื่นๆนะคะปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 4,048 บาทเป็น 6,800 บาทต้นมังคุดและเงาะค่ะในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่อยู่ในสวนของนางเข็มเงินผู้เรือนเป็นชาวสวนในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตอนนี้ยืนต้นตายเสียหายไปบางส่วนหลังจากถูกน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทำให้ต้องปลูกใหม่ทดแทนแม้ว่าที่ผ่านมาเธอบอกว่าไม่เคยยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วมองว่าเงินเยียวยามันน้อยอาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนแล้วก็ผลผลิตที่เสียหายจริงแต่หลังจากปรับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมก็อาจจะตัดสินใจไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาค่ะ
4: สี่ปีน้ำท่วม
5: สามปีจ้ะไปทอดนู้นก็เหลือสองปีท่วมตายหมด
4: ที่ตายไปนี่มีการมาช่วยเหลือไหม
5: ไม่ครับมันตายทีละต้นสองต้นอย่างเงี้ยเขาให้หลายต้นให้ไปไล่อ่ะ
4: อ๋อต้องไปไล่
5: จ้ะ
4: ต้องไปไล่ถึงจะจ่ายเงิน
5: จ้ะแล้วก็ไม่ได้
4: แต่เราก็ไม่เคยได้เลย
5: ไม่ได้
1: นางชัยการบัญญวัฒน์วิวัฒน์เกษตรอำเภอเขาสมิงครับย้ำเตือนเกษตรกรทุกรายนะครับต้องแจ้งปรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรแต่ละเขตก่อนครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์โดยแต่ละพื้นที่นะครับจะมีคณะกรรมการระดับตำบลหมู่บ้านในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าครับส่วนที่ขอนแก่นครับชาวนาในตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่มีนาข้าวในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำพองตอนนี้เร่งหว่านปุ๋ยในนาข้าวครับหลายคนบอกดีใจนะครับที่มีการปรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรครับส่วนที่มหาสารคามครับชาวนาที่ทำนาในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำชีตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับตอนนี้เร่งดำนาหลังจากที่ฝนตกลงมาครับพวกเขาบอกว่าโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ทำประกันที่ทำกับบริษัทประกันภัยชาวนารายย่อยบางส่วนที่มีที่นา 5-20 ไร่มองว่ายังไม่พร้อมครับเพราะว่ารายได้จากการขายข้าวไม่ได้สูงมากส่วนการปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนาข้าวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับ
6: กว่าบาทถ้าเขาให้อย่างที่นโยบายออกมาจริงๆก็ดีเพราะว่าชาวนาถ้าจริงๆแล้วที่เขาลงทุนไปอ่ะถามว่าเขาได้กลับคืนมาเท่าที่เขาลงทุนไหมมันก็ไม่ได้นะบางทีมันก็ไม่ได้ส่วนมากจะขาดทุนซะกว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่แต่ถ้ารัฐบาลมีออกมาอย่าง2ไร่ละ 2,300 จริงๆแม่ก็โอเคจ้ะ
0: ชาวนาในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยล่ะค่ะที่มีการปรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร

0: กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงก็สามารถช่วยเหลือชาวนาที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนเรื่องการทำนาต่อไร่ตอนนี้เนี่ยทุนไม่ต่ำกว่า 3-4,000 บาทและอยากให้รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทต่อเนื่องด้วยนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะเปิดข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลัง10ปีพบมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเกือบ 150,000 ล้านบาทเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า6ล้านไร่ขณะที่รัฐใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามค่ะว่าทำไมภาครัฐยังคงเน้นแค่การตั้งรับและเยียวยาแต่ไม่ป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหายขึ้นทั้งที่จุดน้ำท่วมมักจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นจุดเดิมๆซ้ำๆจุดเก่าขณะที่งบประมาณในการเยียวยาก็ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างในปี2568มูลค่าความเสียหายรวมแล้ว 9,900 ล้านบาทแต่งบเยียวยาอยู่ที่ 2,900 ล้านบาทเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะมองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบเตือนภัยและการปรับปรุงผังเมืองเพื่อลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทางแทนการออกมาตรการจ่ายเงินชดเชยหลังเกิดเหตุเพื่อลดภาระทางการคลังให้กับประเทศค่ะ
1: ไปดูเสาไฟนวัตกรรมนะครับนี่เป็นเสาไฟมูลค่าโครงการ30ล้านบาทครับเป็นโครงการของอบจ.มหาสารคามนะครับที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกตว่างบตั้ง30ล้านเอาไปซื้อเสาไฟนวัตกรรมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เพราะไปดูถนนเนี่ยยังเป็นหลุมเป็นบ่อเอางบนั้นไปซ่อมถนนดีกว่าไหมติดตามจากรายงานครับ
2: ถนนสายบ้านแหวงต้อนตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมเชื่อมต่อไปยังบ้านนาภูตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามช่วงบ้านสะแก้วนี่คือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.มหาสารคามผู้นำชุมชนบอกว่าในปี2569ทางอบจ.ได้จัดทำโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์หรือเสาไฟนวัตกรรมติดตั้งกระจายในเส้นทางที่มีจุดเสี่ยงแม้จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์แต่มองว่าไม่จำเป็นและเร่งด่วนเท่ากับการซ่อมถนนขณะที่ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กลับปรากฏชื่อโครงการเสาไฟนวัตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2ในพื้นที่30เขตสอบจ.เขตละ16ชุดชุดละ 64,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า30ล้านบาททำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วย
3: เดือดร้อนกะสัญจรไปมาบ่สะดวกแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะกะเสียหายกับทรัพย์สินกับพี่น้องของเฮานะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะ
4: รถตกหลุม
3: ค่ะตกหลุมมีการลบหลีกกันกลับไปชนกันบ้างจังซี่นะคะ
5: ไม่เคยเห็นนายกหรืออะไรทางอบจ.มาประชาคมเลยไม่เห็นเลยครับอยากให้ทำถนนนี่รื้อใหม่เลยนะครับไอ้ไฟฟ้านี่ไม่ต้องการนะครับเพราะว่าตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านนี่มีไฟของอบต.อยู่นะครับไฟฟ้าส่องสว่างนี่มีอยู่นะครับแต่ทางอบจ.นี่เจ้าเสาไฟต้นละ64,000มานี่ประชาชนในหมู่บ้านนี่ไม่ต้องการนะครับซึ่งมันเป็นเสาไฟที่แพงเกินไปนะครับ
2: ส่วนจุดนี้เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.มหาสารคามเช่นกันอยู่ในพื้นที่อำเภอบระบือมีหลุมขนาดใหญ่หลายจุดประชาชนต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังแม้จะมีการขอให้สร้างถนนใหม่ที่ได้มาตรฐานแต่โครงการที่ได้ในปี2569ก็ยังเป็นเสาไฟนวัตกรรมสอบจ.มหาสารคามหลายคนได้พยายามผลักดันให้การร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ความสำคัญกับการสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีมาตรฐานไม่พังเร็วและโครงการซ่อมหรือสร้างถนนควรกำหนดพิกัดให้ชัดเจนเพื่อการติดตามตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
6: ยางหมดต่อยได้ครับมึงนี่ผมดึงออกมาให้เอามือดึงซื้อออกมาได้แล้วครับ
7: ตัวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย30ล้านเขตละ1ล้าน1ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งรวมแล้วประมาณ30กว่าล้านบาท2เท่าของถนนที่ตั้งไว้15ล้านนะครับดังนั้นอยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนนก่อนแล้วก็ให้ลงพิกัดในการที่จะก่อสร้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ย มั่นใจว่าตัวเองจะได้รับการแก้ไข

0: ปัญหาอย่างเช่นเดียวกันกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท่านลงพิกัดบรรจุไว้ในข้อบัญญัติชัดเจนว่าพิกัดไหนอย่างไรแต่ถนนไม่มีการพิกัดเลยว่าจะลงจุดไหนยังไงนะครับ
1: อบจ.มหาสารคามจับประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทในวันที่26สิงหาคมนี้เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างกลไกตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นที่โปร่งใสด้านข้อมูลจากอบจ.มหาสารคามยืนยันว่าการทำโครงการทุกโครงการโดยเฉพาะเสาไฟนวัตกรรมมาจากความต้องการของประชาชนและมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการสัญจรซึ่งทางอบจ.จะบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะปัญหาการคุกคามทางเพศหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่เคยหายไปจากสังคมไทยนะคะและมีหลายครั้งหลายกรณีที่ผู้เสียหายนั้นถูกใช้อำนาจอะไรบางอย่างผู้เสียหายถูกกระทําโดยคนที่มีอำนาจมากกว่าเช่นครูบาอาจารย์เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะวันนี้เครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็จัดเวทีพูดคุยหารือกันถึงเรื่องนี้เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศตั้งเวทีขึ้นมาเพื่อหารือกันพูดคุยกันแล้วบอกว่าผู้นำต้องมีจริยธรรมสูงกว่ากฎหมายค่ะโดยเรียกร้องให้ทำลายระบบเด็กเส้นสายและการมีอิทธิพลค่ะเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีพูดคุยกันเรื่องจริยธรรมทางเพศโจทย์ที่ต้องตอบของกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองไทยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้เสียหายค่ะพร้อมชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศในการทำงานที่ผ่านมามันมีความอึดอัดซ่อนอยู่จริงเพราะว่าผู้เสียหายมักจะไม่กล้าต่อต้านหรือออกมาปฏิเสธเนื่องจากผู้กระทำมีอิทธิพลอยู่ในวงการนายยิ่งชีพย้ำว่าวงการนี้ต้องทำลายวัฒนธรรมเด็กเส้นหรือระบบเด็กไกรเด็กมันต้องทำลายให้หมดไปแล้วก็หันมาสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องไปจัดกิจกรรมในลักษณะไปเที่ยวต่างจังหวัดกินดื่มกลางคืนเพื่อผูกสัมพันธ์หรือไปค้างคืนนอกสถานที
3: ่อยากจะเรียนให้ท่านให้ส่งเมสเสจนี้ไปให้ท่านได้ยินว่าท่านไม่ต้องไปยอมใครวัดที่ผลงานน่ะถ้าท่านอยากจะเติบโตท่านทำงานท่านแสดงให้เห็นว่าท่านทำงานได้นะครับแล้วผมอยากจะรับประกันไม่รู้จะทำยังไงแต่อยากจะเป็นคนที่รับประกันให้ได้ว่าถ้าท่านทำงานได้ท่านทำงานได้จริงท่านใช้ข้อมูลท่านใช้ความรู้ท่านใช้ทักษะความสามารถท่านต้องเติบโตได้โดยไม่ต้องเอาใจใคร
4: สอดคล้องกับมุมมองของนางสาวนิตารัตน์จงวิสารผู้ให้คำปรึกษามูลนิธินำทางขออภัยครับผู้ให้คำปรึกษามูลนิธิทำทางนะครับที่มองว่าข้ออ้างว่าเข้าใจผิดหรือคิดว่ายินยอมจากฝั่งผู้กระทำไม่สามารถยอมรับเป็นการขอโทษได้แต่เป็นการจงใจพลิกประเด็นครับจากเรื่องการใช้อำนาจล่วงละเมิดให้เหลือเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนสองคนด้านที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศเสนอให้สังคมร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบสนับสนุนผู้เสียหายให้กล้าลุกขึ้นสู้และทุกองค์กรต้องกำหนดแนวปฏิบัติเชิงรุกเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศมีระบบคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นมิตรครับ
5: ถ้าถามพี่ว่าสถานการณ์คุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็คือมันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะฮะโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เพราะคนไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่มันอยู่ในนิยามของกฎหมายอ่ะมันแตกต่างกับเรื่องของการคุกคามทางเพศที่เราพูดถึงว่าเราสร้างความอึดอัดคับข้องใจให้กับคนถูกกระทำอย่างไร
2: ข้อมูลเชิงสถิติของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลแต่ละปีมีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเฉลี่ยถึงปีละ50กรณีมีทั้งเยาวชนนักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคมตกเป็นผู้เสียหายจากคนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันโดยรากเหง้าของปัญหามาจากโครงสร้างอำนาจและทัศนคติที่เรียกว่าชายเป็นใหญ่ซึ่งเอื้อให้ผู้ที่มีสถานะสูงกว่าเข้าไปล่อลวงเหยื่อด้วยความไว้วางใจ

0: ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำอาจจะรู้สึกผิดไม่กล้าเข้าไปแจ้งความเพราะว่าความกลัวค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจอย่างที่คุณวันวิสาพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่เวลาเกิดประเด็นลักษณะนี้คนที่ถูกพาดพิงกล่าวหาเขามักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องของคนสองคนแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ครับวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ
2: คุณผู้ชมคะปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มของนักเคลื่อนไหวช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สังคมตั้งคำถามในหลายๆประเด็นด้วยกันเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะจากข้อมูลของ Social Eye สำรวจไว้ช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาจะพบว่ามีหลากหลายประเด็นที่สังคมตั้งคำถามและพูดคุยกันนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจเหยื่อการตั้งคำถามถึงคำว่ายินยอมสมัครใจการให้กำลังใจไปถึงการขอบคุณเหยื่อที่ออกมาส่งเสียงดังกล่าวนะคะและไหลไปจนถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเล็มเหยื่อด้วยรวมถึงการตั้งคำถามถึงอำนาจที่ไม่เท่ากันในการคุกคามทางเพศด้วยค่ะเวลาผู้เสียหายถูกคุกคามทางเพศและออกมาเปิดเผยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสอบสวนและการตั้งคำถามว่าไหนหลักพยานหลักฐานของการถูกคุกคามทางเพศและคำถามแรกๆที่ถูกถามก็คือยินยอมหรือไม่นะคะซึ่งผู้กระทำหรือผู้มีอำนาจเหนือก็มักจะใช้เหตุผลของการสมยอมยินยอมนี่แหละค่ะเพื่อโยนความผิดโยนภาระให้กับผู้เสียหายที่ปรึกษาเพื่อสิทธิความเป็นธรรมทางเพศและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนยืนยันนะคะว่าถ้าหากเกิดเหตุคุกคามทางเพศผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องแสวงหาพยานหลักฐานและตามกฎหมายก็จะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยถ้าหากเป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวหัวขบวนก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ้าหากเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรก็ต้องทำหน้าที่ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองเอาไว้ค่ะ
3: เราก็มักจะถามหาพยานหลักฐานมักจะถามหาว่าคนที่เป็นผู้เสียหายนั้นเป็นใครกระทำที่ไหนอย่างไรนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องของการคุกคามทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์พยานหลักฐานแบบเดียวกับคดีข่มขืนหรือคดีทางอาญาเราใช้วิธีวัดความรู้สึกของคนที่ฟังแล้วไม่พอใจและรู้สึกว่าอึดอัดครับข้องใจหรือคนที่เป็นผู้เสียหายที่มาบอกกับเราว่าเขาอึดอัดครับข้องใจแล้ววิธีทำความจริงให้ปรากฏในเรื่องนี้นะคะเราต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับผู้เสียหายจริงๆ
2: แต่คำว่ายินยอมหรือไม่นะคะใช้ได้กับกรณีของการกระทำความผิดที่ชัดเจนในทางอาญาค่ะยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราความผิดฐานอนาจารการคุกคามทางเพศทั้งการกระทำการใช้วาจารวมไปถึงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะแต่คำตอบว่ายินยอมหรือไม่อันนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะกับกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพราะว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเหนือด้วยค่ะอำนาจมีหลายรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเช่นอำนาจจากความเป็นที่ชื่นชมศรัทธาอย่างเช่นเป็นพระเป็นผู้นำขบวนการอำนาจจากวัยวุฒิอาวุโสอำนาจจากการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายโอกาสและเมื่ออำนาจไม่เท่ากันนะคะก็จะเกิดปัญหาค่ะยกตัวอย่างชัดๆเช่นกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเคสของครูกับลูกศิษย์หัวหน้ากับลูกน้องรวมไปถึงผู้นำทางความคิดด้วยใน2กรณีแรกนะคะอาจจะมีกฎหมายแรงงานของแต่ละองค์กรรองรับอยู่แต่กับกลุ่มผู้นำทางความคิดเรื่องนี้ยังเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่จะใช้คุ้มครองผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศจากกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนื่องจากอำนาจอยู่ค่ะโดยหากมองตามหลักการเชิงทฤษฎีแล้วนะคะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยการใช้อำนาจจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะคะโดยเริ่มต้นจากการเลือกเป้าก่อนค่ะพอเลือกเป้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มตีสนิทและทำให้รู้สึกไว้วางใจจากนั้นค่ะก็จะทำให้ผู้เสียหายรู้สึกโดดเดี่ยวและต้องการที่พึ่งพานะคะและจะแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆและสิ่งสำคัญก็คือต้องมั่นใจด้วยค่ะว่าผู้เสียหายนั้นจะไม่กล้าเปิดเผยการกระทำความผิดนี้นะคะซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่จะทำตามรูปแบบเหล่านี้แหละค่ะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคำถามที่คุณผู้ชมกำลังคิดอยู่ณเวลานี้คงเหมือนกับดิฉันนะคะว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ในคนกลุ่มนี้จริงๆหรือไม่ค่ะ
4: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนี่ยมันก็คงมีความเข้ม

0: ข้นอยู่หลายระดับใช่ไหมคะในระดับที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแต่พออยู่ๆไปเริ่มแสงส่องมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมแล้วก็มีคนเข้ามาก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วก็เห็นว่าทำได้ก็ทำก็แบบนั้นก็มีใช่ไหมคะกับอีกแบบนึงอะค่ะที่มันมีคำว่า grooming grooming ก็เหมือนการที่แบบพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจเพื่อที่สุดท้ายจะหาประโยชน์ทางเพศซึ่งอันเนี้ยมันมีการศึกษาไว้นะคะในหลายๆที่ที่พยายามอธิบายว่ามันมีขั้นตอนมันเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการคิดจะเรียกว่าวางแผนเลยก็ได้อ่ะถ้ากลับไปที่เรื่องของการยินยอมก่อนเรื่องคำว่าคอนเซนต์นะคะไม่ใช่ว่าไม่ปฏิเสธไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเท่ากับคอนเซนต์อันนั้นต้องลบไปเลยความคิดนี้นะคะคอนเซนต์มันต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจไอ้คำว่าพร้อมใจนะคะมันคือตัวคีย์ก็ยินยอมด้วยความพร้อมใจนะที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยกันนี้ยินยอมด้วยความพร้อมใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจโดยไม่ได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำนาจความนับถือความศรัทธาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความพร้อมใจของตัวเอง
1: ปัญหาเวลานี้นะคะคือแม้เราจะมีกฎหมายแต่ยังไม่สามารถเอาผิดครอบคลุมไปถึงการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจได้ค่ะสิ่งที่ทำได้อาจจะต้องพึ่งพาแนวทางการปฏิบัติของแต่ละองค์กรที่ต้องเอาผิดเรื่องนี้อย่างจริงจังคู่ขนานไปกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและระบบการเยียวยาผู้เสียหายด้วยค่ะต้องย้ำนะคะว่าจะเหมารวมคำว่าสมยอมยินยอมแล้วตัดสินเลยไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีของเรื่องเพศที่เกี่ยวโยงอยู่กับอำนาจการตัดสินด้วยคำว่ายินยอมหรือไม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
3: ไทย PBS รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี2568ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะยืนหยัดในการเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นเสาหลักระบบนิเวศสื่อสาธารณะค่ะชูบทบาทในการพึ่งพาได้ในยามวิกฤตทั้งกรณีเกิดภัยพิบัติข่าวสืบสวนและการเปิดพื้นที่กลางเชื่อมโยงสังคมโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ไทยค่ะผู้บริหารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS รายงานผลปฏิบัติการประจำปี2568ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยประธานกรรมการนโยบายสสท.หยิบยกขึ้นมาบอกว่าช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาไทย PBS เป็นองค์กรที่อยู่คู่กับสังคมไทยในยามที่มีภัยพิบัติและสถานการณ์สำคัญด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่านิยมซึ่งสื่อสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านอัตลักษณ์ของสังคมไทยควบคู่กับการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยไทย PBS มีภารกิจสำคัญในการสร้างสมดุลการรับรู้ข่าวสารกรณีที่แพลตฟอร์มต่างชาติมีอำนาจควบคุมสื่อจนส่งผลกระทบต่อการนำเสนอและสิทธิการรับเนื้อหาที่หลากหลายอันเป็นภัยอธิปไตยทางสื่อของประเทศจึงได้ตระหนักถึงหน้าที่และการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยนี้และได้ดำเนินการด้านต่างๆที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่ด้านเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นแอปวิภาการบริหารจัดการและการสร้างสื่อระบบนิเวศสาธารณะนอกจากนี้ก็ยังเปิดไทย PBS Verify การเฝ้าระวังข่าวเท็จและในยุคที่สังคมออนไลน์แบ่งขั้วแบ่งข้างจึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารเชื่อมโยงทุกฝ่ายสร้างกลไกในการร้องเรียนสื่อสารในหลากหลายช่องทางเช่นรายการสถานีประชาชนศูนย์สื่อสารภัยพิบัติ
4: เห็นของคนกลุ่มเปราะบางหรือความคิดเห็นในสถานการณ์ที่เปราะบางต่างๆเช่นภัยพิบัติซึ่งเราก็นับวันจะพบได้บ่อยขึ้นและก็รุนแรงมากขึ้นไทยพีบีเอสก็มีบทบาทสำคัญในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมานะครับปัญหาหรือสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยไทยพีบีเอสก็เป็นสื่อที่เน้นการสื่อสารเรื่องสันติภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เปราะบางเหล่านี้นะครับ
2: นายแพทย์โกมาศครับเน้นย้ำว่าไทย PBS ขอยืนหยัดเป็นเสาหลักของระบบนิเวศสื่อสาธารณะอนุรักษ์วัฒนธรรมหลากหลายสร้างความรู้เท่าทันสื่อเทิดทูนความเป็นเอกภาพและสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมที่จะนำพาประเทศให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์จากนั้นนายวัญชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการสสท.รายงานผลปฏิบัติงานปี2568ครับโดยยอมรับว่าไทย PBS อาจ

0: จะไม่มีเรตติ้งแต่เป็นสถานีที่เสมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านไม่ต้องทานทุกวันแต่ว่าต้องมีและดำรงอยู่กับสังคมไทยตลอดไปเพราะเมื่อสังคมไทยมีปัญหาก็จะทำให้นึกถึงไทย PBS และภารกิจสำคัญที่รับมอบหมายได้ถ่ายทอดสดพิธีการสำคัญสำคัญของประเทศ
1: ทั้งวันแล้วเนี่ย
0: อีกทั้งยังได้เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจัดรายการพิเศษในการถ่ายทอดเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากมหาวิทยาลัยอุทกภัยน้ำท่วมปี2568ซึ่งเป็นภารกิจที่นอกเหนือจากการนำเสนอข่าว
2: โดยเฉพาะเหตุการณ์ปีที่ผ่านมาค่ะกรณีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทย PBS ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งรายงานข่าวสถานการณ์ที่ไม่ปกติให้ประชาชนได้ติดตามรับฟังขณะเดียวกันก็ทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นและในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองในการพูดคุยกันทุกเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนะให้ข้อสังเกตในการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างหลากหลายค่ะ
0: เหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่สงครามสหรัฐอิหร่านจะครบ6เดือนเต็มครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดนะครับล่าสุดสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่จะส่งผลต่อสถานการณ์อย่างไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

0: รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายพูดคุยกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อขอให้ยุติทำการค้ากับอิหร่านก่อนออกมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ค่ะซึ่งถูกระบุว่าเป็นมาตรการที่จะบีบคออิหร่านทางเศรษฐกิจแต่มาตรการนี้รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงอย่างที่รัฐบาลทรัมป์ขู่เอาไว้จริงหรือไม่ค่ะทั่วโลกจับตาดูความเคลื่อนไหวของสกอตต์เบสเซนอย่างใจจดใจจ่อตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการแถลงข่าวเมื่อคืนตามเวลาในบ้านเราแม้รัฐมนตรีคลังจะใช้ถ้อยคำที่ดุเดือดค่ะแล้วก็ขู่จัดการกับประเทศที่ไม่ตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแต่กลับยังไม่ได้บังคับใช้มาตรการลงโทษรุนแรงต่อประเทศที่ละเมิดคำเตือนของสหรัฐนะคะขณะที่อิหร่านแสดงความเชื่อมั่นเขาว่าจะสามารถต้านทานมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐได้และคุยด้วยว่าอิหร่านเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่มานานแล้วค่ะคุณผู้ชมในด้านหนึ่งแม้ว่าสหรัฐจะต้องการเพิ่มแรงกดดันอิหร่านขั้นสูงสุดแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอิหร่านสามารถรับแรงกระแทกจากมาตรการคว่ำบาตรมาได้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนนี้จะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงก็ตามโดย IMF คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของอิหร่านจะพุ่งสูงแตะ 69% ภายในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามในปี1979ขณะที่ค่าเงินอิหร่านดิ่งลงเหวค่ะโดยต้องใช้เงินมากกว่า2ล้านเรียลเพื่อแลก1ดอลลาร์สหรัฐหรือใช้เงินเพิ่มขึ้นถึง 22% ด้วยกันค่ะมาตรการกดดันอิหร่านชุดใหม่ที่มีชื่อว่าปฏิบัติการ Economic Outcast นะคะมีเป้าหมายตรงตามชื่อนะคะนั่นก็คือการทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐจะตัดท่อน้ำเลี้ยงระบอบอิหร่านทั้งหมดนะคะด้วยการโจมตีค่ะไปที่ธุรกิจส่งออกน้ำมันและสถาบันทางการเงินที่ช่วยเหลืออิหร่านในการทำธุรกรรมต่างๆนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังประกาศขยายขอบเขตมาตรการครอบคลุมเพิ่มอีก5ภาคธุรกิจด้วยกันนั่นก็คือทรัพย์สินดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งคุณผู้ชมจุดนี้สะท้อนนะคะว่าสหรัฐพุ่งเป้าการโจมตีไปที่กระเป๋าเงินของอิหร่านสอดคล้องกับมาตรการในอดีตค่ะที่มุ่งหวังสกัดรายได้จากการขายน้ำมันขัดขวางการจัดหาอาวุธและตัดเส้นเงินจากภาคธุรกิจด้วยค่ะ
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctionsThat if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted.
0: แม้ว่าสหรัฐจะเล่นใหญ่แต่ปัญหาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือสหรัฐจะเปลี่ยนคำขู่ให้เป็นมาตรการที่บังคับใช้จริงและได้ผลจริงได้มากแค่ไหนนะคะจุดนี้กระทบต่อน้ำหนักของแรงกดดันของสหรัฐต่ออิหร่านและประเทศอื่นๆที่ช่วยอิหร่านหลังบ้านด้วยคุณผู้ชมอย่างมาตรการล่าสุดเนี่ยสหรัฐไม่ได้ระบุนะคะว่าประเทศไหนบ้างที่ถูกหมายหัวและจะเริ่มคว่ำบาตรประเทศนั้นๆเมื่อไหร่และที่สำคัญคือในรอบนี้ค่ะไม่มีชื่อของสถาบันทางการเงินของจีนติดโผ60บริษัทที่ถูกคว่ำบาตรด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสหรัฐไม่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีก่อนการเดินทางเยือนของสีจิ้นผิงในเดือนหน้ารวมทั้งสหรัฐอาจจะยังไม่พร้อมรับมือกับมาตรการตอบโต้จากจีนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการคุมเข้มการส่งออกแร่แร่เอิร์ธค่ะตอนนี้การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐเนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะนะคะแต่ว่าคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์กับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูกันจริงๆจะเห็นนะคะว่าผู้ตอบแบบสำรวจเพียง1ใน3เท่านั้นที่มองว่าทรัมป์บริหารประเทศได้ดีเป็นที่น่าพอใจค่ะส่วนประเด็นเรื่องของสงครามอิหร่านตอนนี้มีชาวอเมริกันที่สนับสนุนเพียงแค่ 31% ตัวเลขที่ลดลงไปนี้ค่ะเป็นผลมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนรีพับลิกันบางส่วนเปลี่ยนข้างนะคะแล้วก็หันมาคัดค้านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐขณะที่อีก 83% บอกว่าศึกอิหร่านลากยาวแน่ๆและแน่นอนว่าสงครามที่ยืดเยื้อค่ะย่อมหมายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับค่ะการปิดเกมศึกอิหร่านให้ได้ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้คงจะเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นรัฐบาลสหรัฐคงจะต้องเร่งสร้างผลงานที่พอจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะคะเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะเปิดทางให้ปากีสถานก้าวออกมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวอีกครั้งค่ะ คุณผู้ชมจอมพลอาซิมมุนีผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานเดินสายเยือนกรุงเตหะรานอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นกาวใจให้สหรัฐกับอิหร่านหลังจากมีรายงานว่าทรัมป์ค่ะต่อสายขอความช่วยเหลือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดตัวรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานที่ติดตามคณะของปากีสถานรอบนี้นะคะระบุว่าการหารือระหว่างปากีสถานกับอิหร่านเรื่องสงครามและเส้นทางสู่สันติภาพคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญค่ะแม้การปะทะกันทางเศรษฐกิจจะดีกว่าการเปิดศึกทางการทหารแต่ว่าสถานการณ์ที่ยังคงลากยาวออกไปแบบนี้ย่อมไม่เป็นผลดีกับคนทั้งโลกนะคะและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายขึ้นด้วยซึ่งที่ต้องกังวลอย่างมากในตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกอย่างช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้แก้มือเจอกับเวียดนามเป็นรอบชิงนัด2นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: ครับกีฬาค่ำนี้อยู่กันที่เรื่องของบอลไทยครับโจทย์ใหญ่โจทย์เดียวคือทีมชาติไทยต้องบุกชนะเวียดนามอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปครับถึงจะมีลุ้นในการทวงแชมป์อาเซียนซึ่งต้องเปิดเกมบุกที่สำคัญห้ามพลาดเด็ดขาดครับหลังจากนักเตะไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 ในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับทำให้โจทย์ใหญ่ในเกมเยือนนัดที่2ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ลูกเพื่อแซงชนะโดยมีข้อแม้ห้ามเสียประตูโดยเด็ดขาดครับทำให้ไทยจำเป็นต้องเปิดเกมบุกใส่เจ้าถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งการเปิดเกมบุกของไทยมีความเสี่ยงครับเพราะเวียดนามชุดนี้มีเกมโต้กลับที่เฉียบคมสะท้อนจาก2ประตูที่ยิงไทยในเกมแรกแอนโทนีฮัสซันจึงต้องวางแทคติกรวมถึงใช้จิตวิทยาปลุกใจลูกทีมในทุกด้านซึ่งการแถลงข่าวก่อนเกมครับฮัสซันกระตุ้นลูกทีมด้วยความเชื่อมั่นว่าอีก90นาทีต่อจากนี้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้พร้อมกับต้องการให้นักเตะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขณะที่มุมมองของพี่ปูเป้สมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยานักวิเคราะห์ฟุตบอลเชื่อว่าเวียดนามที่ได้เปรียบในเรื่องสกอร์จะเล่นด้วยความอดทนครับรอให้ไทยเปิดเกมบุกเข้าใส่และโจมตีด้วยการโต้กลับซึ่งไทยต้องระวังให้ดีห้ามบุกเพลินเด็ดขาด
1: ผมเชื่อว่าเวียดนามเขามีสกอร์ตุนเอาไว้ตั้งแต่นัดแรก2ประตูเขาก็คงจะไม่บูมบามบุกเข้าหาเราแน่นะครับแล้วเราเห็นว่าในเกมแรกของเขาเนี่ยเขามีเกม counter attack นะครับ transition ที่ดีมากๆนะครับก็คือโต้กลับได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกที่เขามารับแล้วโต้เขาได้2ประตูเกมนี้ถ้าสกอร์เขาตามหลังเขาคงบุกแต่พอสกอร์เป็นแบบนี้เขาก็กลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมครับเกมรับแล้วโต้ซึ่งตรงนี้แหละสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือว่าเรา

0: จะเดินหน้าบุกเพื่อเอาประตูแรกให้เร็วและทำอย่างไรที่จะต้องระวังไม่ให้เขาโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเกมแรกครับ
1: การซ้อมล่าสุดของไทยครับเป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและทำความคุ้นเคยกับสนามมีดิ่งในกรุงฮานอยที่จะมีแฟนบอลเวียดนามเข้ามากดดันนักเตะไทยกว่า 40,000 คนรวมถึงยังมีอินฟานติโนประธานฟีฟ่าเข้าชมเกมในนัดนี้ด้วยครับเกมรอบ

0: ครับ
1: ทีมตะกร้อไทยชุดเอเชียนเกมซ้อมเข้มข้นที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยคลองสองปทุมธานีรวมทั้งหมด48คนแบ่งเป็นทีมชายและหญิงประเภทละ24คนครับก่อนจะคัดเหลือประเภทละ12คนเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยาวปืนใหญ่เรืออากาศตรีสิทธิพงษ์คำจันทร์ที่พ้นโทษแบนจากศึกชิงแชมป์โลกมั่นใจว่าทีมตะกร้อชายมีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภททีมชุดและเดี่ยวและเช่นเดียวกับทีมหญิงครับที่มั่นใจคว้า2เหรียญทองเช่นกันในประเภททีมชุดและทีม4คนซึ่งจะทำให้ทีมไทยกวาดครบทั้ง4เหรียญทองที่ส่งแข่งขันตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ
2: ก็สำหรับภายในทีมนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนก็ตามครับนักกีฬาของไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจะทดแทนกันได้เสมอครับผมก็สำหรับผมณตอนนี้ก็คิดว่าสามารถกลับมาเล่นได้อะไรได้นี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกๆคนครับที่พ้นโทษอะไรมาเนี่ยก็มีความมั่นใจกันทุกคนครับมีความเชื่อมั่นทุกๆคนรวมถึงสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้ฝึกสอนทุกๆคนครับมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะทำตามเป้าที่หวังไว้ได้แน่นอนครับ
3: สำหรับทีมหญิงนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับเราเริ่มเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับระหว่างเก็บตัวมาเนี่ยก็มีแมตช์แข่งขันนะครับที่เป็นแมตช์ทดสอบทดลองก็คือแมตช์ของการแข่งขันแต่ก็ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำความสำเร็จนะครับก็คือ2เหรียญทองนะครับในอีเวนท์ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอีเวนท์นึงก็คือเป็นประเภทคู่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้มาปรับใหม่สำหรับนักกีฬาชุดใหม่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากครับผมในทีมเวิร์คนะครับเราได้ปรับตัวชงสำรองนะครับแล้วก็ปรับจังหวะการโยนเนี่ยก็ถือว่าโดยปกติแล้วน้องเขาจะเล่นกับน้องวิภาดาจิตพวนเนี่ยก็ถือว่าคนอื่นที่ประโยนก็ถือว่าโยนได้แล้วก็น้องก็มีความสามารถสูงแล้วก็เอาตัวรอดได้ในการที่จะควบคุมทิศทางในการเสิร์ฟนะครับ
1: ประเภททีมหญิงไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าทีมชายต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียครับสมาคมตะกร้อเตรียมประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดสุดท้ายไม่เกินวันที่8กันยายนก่อนย้ายแคมป์ไปเก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยตะกร้อเตรียมเปิดฉากแข่งวันแรกวันที่20กันยายนนี้ครับหลังจากพิธีเปิด1วันเพราะว่าพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเอเชียนเกมผลล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนครับตะกร้อไทยครองเบอร์หนึ่งของเอเชียหลังจากกวาดครบทั้ง4เหรียญทองที่ส่งแข่งขันช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะภาคเหนือและอีสานยังมีฝนตกหนักนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ
6: สวัสดีค่ะจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเพียงบางแห่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นวันพุธนี้ไปแล้วในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ฝนจะเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้อีกแล้วรอบหนึ่งค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมยังมีกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและก็ลาวตอนบนเข้าไปสู่พายุนาราอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียนะคะทำให้ในระยะ2วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งแต่พอเข้าสู่ช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์นะคะร่องมรสุมจะเข้ามาสู่กลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ยังคงพัดค่อนข้างแรงค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะเกิดฝนตกหนักแต่ว่าสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักมากนะคะเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้มากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าระยะนี้ยังมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูบริเวณที่ยังคงมีฝนตกหนักก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้และเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยค่ะภาคเหนือที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนม

0: นมและมุกดาหารค่ะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งหนึ่งนะคะไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้ามีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกด้วยค่ะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนสินีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอรันทอลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอรันทอลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569พนาท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอรันทอลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอรันทอลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอรันทอลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อหัวปลองเตอชิน The Art of เต๋อหัวพอร์ซเลนณพิพิธภัณฑ์ไหหนาน
2: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูร และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resourcesพัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละ

อนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อหัวสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตไป

0: จุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไถหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหขวยเมหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้นำเสนอในวันต่อไป
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
3: เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาหลวงพ่อนาคและทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
1: ์พระราชวงศ์เลิศพลตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศ

0: ส่วนพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดตะคังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์รวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดตะคังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์รวม8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวมสีเล่มเป็นหนึ่งสำรับเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่89
2: เวลา 9:55 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่89ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเคยถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่8แต่ได้ว่างเว้นไปให้กลับมาถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2569เป็นต้นไปเพื่อสืบสานราชประเพณีให้สถาพรเป็นนิมิตหมายแห่งพระราชกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบุรพาจารย์ในพระองค์สืบไปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่2ของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงมีพระปรีชาสามารถในทางรจนาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองทรงพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายพระนิพนธ์เหล่านี้ยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรมาจนถึงปัจจุบันทรงก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์ควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบรรพชิตนอกจากนี้ยังทรงอุปการกิจสาธารณูปการไว้เป็นอันมากทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปี2464ถึงปี2480สิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนมายุ77พรรษาพรรษา57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีเวลา 17:05 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์

0: ั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการประกาศณวันที่17กรกฎาคม2568สถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณฐานันดรศักดิ์เฉลิมนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เพื่อประกาศพระมหาสมณคุณให้ปรากฏไพศาลสืบไป
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567เวลา 13:53 ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15คนและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214คนประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ
0: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2/2569พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2/2569ณสำนักงานองคมนตรีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านมุ่งเน้น3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเร่งดำเนินการตามแผนและแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายซึ่งจะกลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกลเอเนอร์จีจำกัดสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยหรือวปท.และมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่

0: และวัดนันทาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัดไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกบริษัทวิเลรอยส์แอนด์บ็อกประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐานวัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตารามวัดสวรรค์จังหวัดขอนแก่นวัดสะบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฎวารีจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศาลจังหวัดพระประแดงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท Elmafi เกาะสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
1: คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 น

0: างสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: Relaxing Night Music 101.5 FM

30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10

10:30 น.รายการหน้าต่างโลก 11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 น.รายการเพลินเพลง 14:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่เราได้ติดตามการดูแลสถานการณ์ในภาคใต้และในข่าวที่เกิดขึ้นก็มีข่าวว่านายทหารยศจ่ายิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาใส่วัยรุ่นด้านล่างมีคำชี้แจงจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะนอกจากนี้นะคะมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ USS Abraham Lincolnจะเดินทางมาเทียบท่าเรือที่ประเทศไทยสัปดาห์หน้านี้คนประมาณ 5,000 คนเป็นนายทหารทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐนะคะจะขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติงบกลางเงินเยียวยาอุทกภัยด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับมีอนุมัติงบกลางประมาณ558ล้านบาทนะครับในการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมในปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นยังมีมติคณะรัฐมนตรีในการเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานด้วยนะครับและมีประเด็นทางด้านต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาตาร์ยืนยันว่าจะเดินหน้าประสานสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะกลับสู่โต๊ะเจรจานะครับนอกจากนั้นฝรั่งเศสยังร่วมกับซาอุดิอาระเบียนะครับทุ่มงบประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการที่จะสร้างธีมปาร์คดราก้อนบอลนะครับขานรับเมืองปารีสในการพัฒนาเรื่องของสวนสนุกครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
4: ค่ะวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกนะคะจะได้ติดตามข้อวิพากษ์ต่อโครงการ THAI Passportที่กำลังให้มีการลงทะเบียนและจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้นะคะวันนี้พบกับผู้อำนวยการสถาบัน IMC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.

0: ธนชาตินุ่มนนติดตามได้วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ26สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 26สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2426ครับภูเขาไฟกราคาตั้วในประเทศอินโดนีเซียระเบิดอย่างรุนแรงเริ่มวันที่26นะครับและมีรุนแรงไปอีก5วันเกาะสันสะเทือนเท่าฐานกลุ่มควันปลิวไปทั่วท้องฟ้าครับเกิดระเบิดขนาดกลางมาอีกหลายครั้งชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวในคืนนั้นแม้ผู้ที่กำลังอยู่ในเรือที่อยู่ห่างออกจากกราคาตั้วไปถึง16กิโลเมตรก็ยังเห็นการระเบิดอย่างชัดเจนมีคนตาบอดด้วยนะครับและรู้สึกได้ว่าน้ำทะเลร้อนมากการระเบิดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผู้คนเริ่มล่องเรือออกไปจากเกาะส่วนผู้ที่เลือกจะอยู่เกาะก็พยายามที่จะกำบังให้ปลอดภัยที่สุดเกิดคลื่นสึนามิทำลายหมู่บ้านไป163หมู่บ้านครับบนเกาะชวาและเกาะสุมาตรามีผู้เสียชีวิตถึง 36,380 คนทีเดียวครับ
0: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะมาดูเรื่องเยียวยาน้ำท่วมที่ใช้งบกลาง500กว่าล้านบาทมีมติคณะรัฐมนตรีอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง558,739,000บาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เสนอครับและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมก็คือกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะนี้ก็มีการได้รับผลกระทบอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนนะครับกรณีที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังเกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งยังไม่มีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงและดินโคลนถล่มเยียวยารายละ2ล้านบาทซึ่งมีจังหวัดน่านมีทั้งหมด5คนครับส่วนซึ่งก็มีการเน้นย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องทำให้สะดวกที่สุดนี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำมานะครับบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาทำประชาคมเรื่องเอกสารก็ไม่ต้องให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการในการประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยตอนนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วพบว่าการจัดตั้งกองทุนต้องใช้เวลาและอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเวลานี้มีฝนตกและอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปภ.และก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยนะครับหรือคปภ.นำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจะต้องไปพูดคุยและสรุปรูปแบบเพื่อนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาด้วยครับ
0: ค่ะพูดถึงภาคใต้นะคะเมื่อวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวันก่อนนะคะเกิดเหตุต่อเนื่องกันร่วม100จุด108จุดนะคะเท่าที่นับกับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาค4ส่วนหน้าที่ได้คุยเมื่อวานนี้78เหตุการณ์108จุดเป็นการก่อเหตุครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกแถลงการปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นที่ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะยืนยันว่าไม่มีอาวุธประจำกายและไม่มีนายทหารยศจ่าอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีข้อมูลรายละเอียดต่อประเด็นนี้โดยจากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักนะคะนำเสนอข่าวว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนประจำกายเป็น M16 นะคะยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นคืนแรกที่เกิดเหตุ

0: การ50กว่าครั้งใน3จังหวัดนะ51ครั้งใน3จังหวัดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงในนราธิวาสก็22ครั้งเข้าไปแล้วนะคะโดยมีรายงานว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอยืนยันนะคะได้ออกแถลงการยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะที่ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงแล้วก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นข้อๆตามนี้เลยค่ะภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนนะคะไม่ใช่การตอบโต้หรือยิงใส่ใครเป็นการตรวจการและลาดตระเวนเท่านั้นนะคะโดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินและนายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการขึ้นบนเครื่องบินนะคะและมีนายช่างประจำเครื่องคอยดูแลควบคุมอากาศยานบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวในคืนวันที่22สิงหาคมเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นภารกิจหลังเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นอากาศยานคือเฮลิคอปเตอร์โดยบินขึ้นไปปฏิบัติภารกิจประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ตรวจการโดยไม่ได้นำอาวุธปืนประจำกายขึ้นไปบนเครื่องบินค่ะส่วนที่2คือกำลังพลบนอากาศยานไม่มีอาวุธนะคะโดยมีคำสั่งมาก่อนหน้านี้ว่าการขึ้นอากาศยานเพื่อลาดตระเวนไม่ให้นำอาวุธปืนประจำกายขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นบนเครื่องบินก็จึงมีเพียงเจ้าหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร3นายแล้วก็เป็นช่างเครื่อง1นายนะคะอยู่บนเครื่องบินโดยปราศจากอาวุธเป็นเพียงการตรวจสอบและลาดตระเวนตามภารกิจในข้อ1เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะยังไม่มีนายฐานยศจ่าอย่างที่บอกนะคะเป็นนายฐานสัญญาบัตรแล้วก็บุคคลบนเครื่องบินก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งนักบินผู้ช่วยนักบินนายฐานฝ่ายอำนวยการแล้วก็ช่างเครื่องประจำเครื่องค่ะที่ออกลาดตระเวนบินในพื้นที่เกิดเหตุอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอยืนยันว่าไม่มีนายฐานยศจ่ายิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่ถูกกล่าวหาแน่นอนนะคะจึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะคะการที่ข้อเท็จจริงอีกข้อนึงที่บอกว่ามีการพบภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางถนนดังกล่าวนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือว่าการเข้าไปของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจนทำให้เกิดมีผลกระทบต่อรูปคดีได้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่เข้าไปจึงไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยแล้วคนที่เข้าไปก่อนหน้านี้อาจจะทำให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและร่องรอยที่เกิดขึ้นนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอย้ำนะคะว่าภารกิจจริงๆเป็นไปตามนี้ 3-4 ข้อนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดและรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อที่เรื่อง DSI กับเอกสารหลุดเมื่อวานนี้ต้องไปร้องเรียนร้องทุกข์นะคะกรณีเอกสารสำคัญหลุดในคดีหัวสว.มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างคะ
1: คือตามที่ปรากฏข่าวมีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ครับในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆโดยมีคดีพิเศษนี้ครับเกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีคณะบุคคลได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายขัดต่อกฎหมายนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษครับมีการตรวจสอบเอกสารที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้วน่าเชื่อว่าเป็นหน้ารายงานการสอบสวนในคดีพิเศษซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาครับโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องที่มีกฎหมายกำกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติไว้และห้ามมิให้เปิดเผยจนกว่าจะเป็นการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมายกำหนดนะครับพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวนอกจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว

0: ยังเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164มาตรา322และมาตรา323และฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อให้มีการสอบสวนพิสูจน์ความผิดและนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนกองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเนื่องจากเป็นคดีสำคัญเพื่อให้สอบสวนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปครับกรมสอบสวนคดีพิเศษขอย้ำในการปฏิบัติงานว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจะมีการดำเนินทั้งคดีอาญาและดำเนินการทั้งทางวินัยอย่างเด็ดขาดจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรียังมีเรื่องของลูกจ้างเรื่องแรงงานที่ได้รับสิทธิประกันสังคมครบถ้วนทีเดียวค่ะมีความชัดเจนเรื่องนี้เพื่อประโยชน์และสิทธิของลูกจ้างอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นนะครับสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ได้แก่1ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์2ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและ3ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยซึ่งการขยายความคุ้มครองครั้งนี้หมายถึงลูกจ้างกลุ่มที่เดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานเข้าสู่วัยชราด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สิทธินี้ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นนะครับที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำให้กลุ่มลูกจ้างนี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ได้คณะกรรมการกฤษฎีกามีการปรับแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นการขยายความคุ้มครองครั้งนี้จะทำให้จำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2569และเมื่อถึงปี2573คาดว่าจะมีผู้ประกันตนรวมแล้วเนี่ยกว่า 1,500,000 คนเป็นการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานที่เคยอยู่นอกระบบมากขึ้นและช่วยให้คนทำงานกลุ่มนี้มีหลักประกันรองรับความเสี่ยงสำคัญในชีวิตมากกว่าเดิมครับซึ่งการปรับกฎหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนแต่เป็นการขยายหลักประกันไปถึงคนทำงานที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่แม่บ้านคนสวนคนขับรถไปจนถึงลูกจ้างแผงลอยและลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ให้เข้าถึงความคุ้มครองเมื่อเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพว่างงานหรือเข้าสู่วัยชราได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะมาติดตามจากลูกจ้างมาที่ลูกเรือบ้างค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ USS Abraham Lincoln นะคะที่มีข่าวอื้อฉาวก่อนหน้านี้ว่าลูกเรือจะพยายามกระโดดเรือหลังต้องออกทะเลยาวนานไม่ต่ำกว่า200วันล่าสุดเตรียมเข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยในสัปดาห์หน้านี้นะคะแล้วก็มีลูกเรืออยู่ในเรือทั้งฐานเรือนาวิกโยธินรวมทั้งสิ้น 5,000 คนจะขึ้นฝั่งเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็เติมเสบียงค่ะหนังสือพิมพ์ The Independent The Independent นะคะของอังกฤษรายงานเมื่อวานนี้เองนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของไทยได้เปิดเผยว่ามีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสห

0: รัฐ USS อับราฮัมลินคอนมีกำหนดที่จะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยในสัปดาห์หน้านี้นะคะเพื่อให้ฐานเรือที่ประจำการอยู่ในเรือลำดังกล่าวร่วม 5,000 คนค่ะสามารถเข้ามาขึ้นฝั่งนะคะพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอิริยาบถเข้ามาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจนะคะตามหลังการออกทะเลยาวนานที่เป็นการออกทะเลยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทีเดียวค่ะปกติการออกเรือก็จะออกประมาณ6เดือน9เดือนไม่เกินนี้ในยุคใหม่นี้นะคะออกเรือยาวนานขนาดนี้ไม่เคยมีเป็นครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ที่เดินทางมาร่วม274วันนะคะท่ามกลางปัญหาสภาพจิตใจของลูกเรือที่กดดันอย่างหนักแล้วก็เรื่องเสบียงในเรือด้วยนะคะก็มีรายงานว่าสื่ออังกฤษรายงานว่ามาตรฐานการออกเรืออย่างที่บอกนะคะ6เดือน9เดือนไม่เกินนี้แต่เรือลำนี้ได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าจากกรุงซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียมายังภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเพื่อปฏิบัติการสนับสนุนการรบในสมรภูมิตะวันออกกลางกับอิหร่านนะคะเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่ออกเดินทางจากภูมิภาคตะวันออกกลางมายังประเทศไทยในสัปดาห์หน้านี้นะคะไม่กำหนดชื่อเรือที่ตามมาอีก3ลำนะคะเป็นเรือสนับสนุนอีก3ลำและไม่กำหนดวันที่แน่นอนเป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่ไม่แจ้งชื่อเรือสนับสนุนและไม่แจ้งชื่อไม่แจ้งวันในการเข้าเทียบท่าแต่เท่าที่ทราบนะคะเจ้าหน้าที่ของไทยให้ข้อมูลกับสื่อต่างประเทศว่าจะเข้าเทียบท่าในฝั่งตะวันออกในสัปดาห์หน้านะคะโดยมีลูกเรือประมาณ 5,000 คนที่จะขึ้นฝั่งนะคะก็มีความน่ารักที่สื่อของอังกฤษก็รายงานนะคะว่ามีหนึ่งในครอบครัวของลูกเรือบนเรือได้รับการส่งสัญญาณส่งข้อความมาถามว่าช่วยหาโรงแรมดีๆในประเทศไทยให้หน่อยจะไปเที่ยวและอีกคนหนึ่งทั้งครอบครัวก็ตื่นเต้นเพราะคนที่อยู่บนเรือที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นมีความฝันว่าอยากประเทศอยากมาเที่ยวประเทศไทยนานแล้วก็จะได้มาถึงประเทศไทยสักทีตามภารกิจที่ล่องเรือมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียมาที่สมรภูมิตะวันออกกลางและจากตะวันออกกลางกำลังมุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยจะถึงประเทศไทยสัปดาห์หน้านี้นะคะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้การเดินทางมาครั้งนี้ไม่มีการซ้อมรบไม่มีการดำเนินการทางด้านการทำเรื่องอาวุธหรือการซ้อมรบใดๆนะคะเป็นเพียงการมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟื้นฟูแล้วก็เติมเสบียงที่ประเทศไทยค่ะนี่คือการจอดเรือที่เดินทางมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคใหม่นี้นะคะเอาละค่ะวันนี้มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้วันพุธของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าบันทึกสิ่งดีๆแต่ละวัน10นาทีชีวิตจะดีทุกๆวันเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงตนเองในชีวิตทุกๆด้านช่วยในการฝึกมองเห็นแต่สิ่งดีๆโดยการเขียนบันทึกเพียงวันละ10นาทีคือช่วงตื่นเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนเมื่อฝึกทุกๆวันชีวิตก็จะดีทุกๆวันครับเขียนโดยเบญญาวัฒน์ครับบันทึกสิ่งดีๆแค่วันละ10นาทีชีวิตจะดีทุกๆวัน1เล่มครับ
0: ค่ะเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าประมาณการว่าลูกเรือบนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นลำนี้จะขึ้นฝั่งด้วยจำนวนลูกเรือนาวิกโยธินอยู่บนเรือทั้งหมดกี่พันคนนะคะอ้างอิงตามข่าวที่จดลงไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งหมดกี่พันคนโดยประมาณนะคะได้แจ้งไปแล้วอย่างน้อย 2-3 ครั้งนะคะตอบเข้ามาเลยค่ะจำนวนโดยประมาณของลูกเรือที่จะขึ้นฝั่งไทยประมาณกี่พันคนพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะไปต่อที่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการเลขากพฐก็เปลี่ยนแล้วปลัดก็จะเปลี่ยนเป็นใครอย่างไรบ้างมีมติอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ3คนครับประกอบด้วยดร.ประวิตรเอราวัตรเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศเนี่ยครับเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณธนูขวัญเดชเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาค คณะกรรม

0: การข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทครับและดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการกพทเป็นเลขาธิการสกศนะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการต่ออายุการดำรงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์ดร.ธีรเดชเย็นสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ออกไปอีก1ปีครับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้คุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากจึงต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการโยกย้ายดร.พิเชษฐ์ไปเป็นเลขาธิการสกศไม่ถือเป็นการลดตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องปกติของการบริหารราชการที่จะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจนะครับสำหรับเหตุผลที่มีการแต่งตั้งคุณดร.ประวิตรเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคุณธนูเป็นเลขาธิการกพท.เนื่องจากต้องการเร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการทั้งการจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติรวมถึงการปรับโครงสร้างด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยในปี2570ก็จะนำระบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาใช้ซึ่งก็จะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคาดว่าจะทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำไปเพิ่มเป็นงบลงทุนได้ประมาณ 6-7% ครับซึ่งคุณประเสริฐบอกว่าการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือกอศแทนดร.ยศพลเวณุโกเศสในเลขาธิการกอศเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นั้นขณะนี้ขอพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านก่อนโดยจะมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการจากนั้นจึงจะพิจารณาขยับเพื่อแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะมีรายงานสั้นๆเรื่องการจับกุมของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.จังหวัดสงขลาร่วมกับตม.จังหวัดเชียงรายนะคะทำงานร่วมกันตั้งแต่เหนือมาใต้เลยนะคะจับกุมตัวการสำคัญ2รายในระดับสั่งการของเครือข่ายบางดีที่ลักลอบนำพาคนจีนไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะพบว่าทำมากว่า1ปีแล้วค่ะและก็เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียน6ถึง10ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปดูตัวเลขนิดหนึ่งก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,596.01 จุดนะคะลดลง 5.04 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทนะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ62,671.44 บาทและขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: นายมาเจตอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ครับผู้ในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่ากาตาร์ยังคงทำการติดต่อประสานงานกับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อพยายามนำทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์ทุกวันเพื่อพยายามระดมความคิดและหารือถึงแนวทางที่นำทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาสำหรับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซนั้นอัลอาซารีเรียกร้องให้ใช้การเจรจาและการทูตโดยบอกว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการกลับไปสู่เสรีภาพในการเดินเรือและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามส่วนการที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนั้นอัลอาซารีเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวและย้ำอีกครั้งว่ากาตาร์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการทูตเรากำลังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมการเจรจาและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งนำโดยกาตาร์ปากีสถานและประเทศสำคัญอื่นๆในภูมิภาคโดยมองว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การยุติวิกฤตในครั้งนี้มีข่าวจากฝรั่งเศสและซาอุดิอาระเบียครับซึ่งฝรั่งเศสและซาอุดิอาระเบียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการก่อสร้างสวนสนุก3แห่งบริเวณชานเมืองปารีสซึ่งรวมถึงสวนสนุกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดราก้อนบอลมังงะและแอนิเมะยอดฮิตของญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสก็เข้าร่วมการหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิน

0: ซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียในระหว่างการเสด็จเยือนฝรั่งเศสมีการโพสต์ข้อความผ่าน X ว่าเรากำลังประกาศความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมยกย่องโครงการนี้ว่ามีขนาดใหญ่โตเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การเปิดตัวดิสนีย์แลนด์ที่ปารีสอย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามีความหลงไหลในมังงะและพวกท่านก็ทราบว่าผมมีความมุ่งมั่นเพียงใดในการดึงดูดการลงทุนสู่ฝรั่งเศสเพื่อสร้างงานและผลักดันโครงการนี้ให้ทะยานและโด่งดังที่สุดให้เกิดขึ้นจริงและเรายังไม่หยุดสร้างความประหลาดใจให้แก่โลกใบนี้โครงการนี้จะก่อสร้างขึ้นในเมืองแซชีปงตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนมูลค่า 6,000 ล้านยูโรหรือ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้ประมาณ 22,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวครับมีข่าวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารมื้อเช้านะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลานะครับมื้อเช้าเนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันแต่นอกจากเรื่องของประเภทอาหารแล้วเนี่ยครับผลการศึกษาล่าสุดยังพบว่าเวลาในการกินมื้อเช้ามื้อแรกมีผลต่ออายุไขและสุขภาพมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปครับผลวิจัยเปิดเผยถึงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ European Journal of Clinical Nutrition ซึ่งทำการสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่วัย40ปีขึ้นไปมากกว่า 31,000 คนครับพบว่าผู้ที่กินอาหารมื้อแรกของวันหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้นถึง 29% เมื่อเทียบกับผู้ที่กินมื้อเช้าในช่วงเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. ครับการนอกจากนี้การเลื่อนเวลาอาหารมื้อแรกยังส่งผลต่อระดับความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดก็คือกินมื้อแรกช่วง 8:00 น. ถึง 10:00 น. นะครับ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยเพิ่มขึ้น 10% กินมื้อแรกช่วง 10:00 น. 10:00 น. ถึง 12:00 น. ความเสี่ยงตายเนี่ยก่อนวัยเพิ่มขึ้นถึง 19% ครับกินมื้อแรกหลังเที่ยงเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นภาวะหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 46% ครับสำหรับกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่กินมื้อแรกช้ากว่าปกติยังพบว่ามีอายุไขเฉลี่ยสั้นลงเกือบ2ปีครึ่งด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยระบุเพิ่มเติมการกินมื้อเช้าช้าอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนาฬิกาชีวภาพหรือ biological clock นะครับของร่างกายทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดนอกจากนี้งานวิจัยของ Masterolo Brickham ยังพบว่าการกินมื้อเช้าช้าในวัยผู้ใหญ่มีความเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าอาการเหนื่อยล้าสะสมและปัญหาสุขภาพช่องปากอีกด้วยครับซึ่งนักวิจัยก็เน้นย้ำว่าพฤติกรรมการกินมื้อเช้าช้าเป็นเพียงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และการมีสุขภาพดีต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นการนอนหลับและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องการกินมื้อเช้าซึ่งน่าสนใจมากนะคะเพราะคนก็ตอนนี้หลายสำนักให้ความเชื่อเรื่องของการยืดเวลาการกินมื้อเช้าเพื่อให้เกิดการเผาผลาญไขมันที่สะสมมานะคะที่เขาทำ IF กันอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะลองวิเคราะห์และพิจารณากันต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณเอกอนงเขียนทองค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีราลักษณ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะด้วยอิทธิพลของอะไรบ้าง
2: ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมต่อเนื่องส่วนร่องมรสุมค่ะก็อยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้โอกาสเกิดฝน40%ของพื้นที่ค่ะช่วงเช้าจะเป็นฝนเล็กน้อยลงมาได้ค่ะส่วนช่วงบ่ายค่ำจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะที่หนักๆในประเทศไทยเนี่ยจะมีจังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านภาคเหนือค่ะแถวแพร่งสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารส่วนภาคตะวันออกจะเน้นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนนครนายกปราจีนก็จะมีบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ

0: เอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ไปที่ฟุตบอลครับบรูโน่เฟร์นันเดสบรูโน่เฟร์นันส์เพลย์เมเกอร์เกมกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้รับเสียงโหวตคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2026ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA เอาชนะเดคลันไรท์จากอาร์เซนอลทีมแชมป์ลีกเออร์ลิงฮาลันด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับส่วนนิโกโอไรลี่แข้งอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม PFA ประจำปี2026เช่นเดียวกันครับส่วนวอลเลย์บอลครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจากจบแมตช์ที่เอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปได้3-1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกนัดที่3ของกลุ่ม B นะครับบอกว่าแม้จะพลาดท่าเสียเซตแรกของรายการแต่ก็ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่าง27-28สิงหาคม2569นี้ด้วยนะครับโค้ชออสบอกว่าในเซตแรกถึงเซตที่3ขณะที่ทีมชาติไทยมีข้อผิดพลาดกันเองค่อนข้างมากทั้งลูกเสิร์ฟการทำเบรกพอยต์และการทำดิกแอทแทคนะครับทำให้เสียโอกาสและเสียเซตไปในที่สุดซึ่งก็ขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนด้วยนะครับนัดต่อไปก็จะพยายามให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกยอดนักขับไทยดีกรีแชมป์ซุปเปอร์คาร์ GT 3 3สมัยจับคู่กับทีมเมดเยโรราชาโนโกโตะนะครับผ่านมรสุมรถชนในเรดแรกก่อนที่ทีมงาน Be Quick Absolute Racing เร่งซ่อมข้ามคืนครับช่วยกันฮึดสู้ในเรสที่2เข้าคว้าโพเดียมอันดับ3รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT 3ในศึก Thailand Super Series 2026ที่สนามเซปัง International Circuit ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จครับ
0: ค่ะนั่นเป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกจากดร.นิตินันท์ พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อความเห็นและข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ AI ในโครงการ THAI Passport ที่กระทรวง DE และหน่วยงานที่ได้ทุนสนับสนุนโครงการนี้ไปนะคะมูลค่า 1,600 ล้านบาทเศษเนี่ยคุ้มค่าเพียงใดแค่ไหนค่ะวันนี้จะได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และ AI นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
5: ยิ้ม

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์

0: โกมุตกรุงเทพโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราติดตามสถานการณ์เรื่อง AI โดยเฉพาะโครงการ THAI Passport ที่รัฐบาลโดยเอกชนที่ได้รับโครงการนี้ไปกำลังให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนเข้าใช้เพื่อที่จะดำเนินการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ31สิงหาคมนี้นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ธนชาติสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเรื่องราวของโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อนุมัติโครงการนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินของกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับงบประมาณมามูลค่า 1,600 ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นที่สนใจเป็นวงกว้างในหลายมิติถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายมุมทีเดียวนะคะและกำลังดำเนินการให้ผู้ที่มีคุณสมบัติอายุ15ปีขึ้นไปเข้าลงทะเบียนเพื่อใช้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่โครงการกำหนดแล้วก็มีกำหนดจะบริการเต็มรูปแบบ31สิงหาคมนี้นะคะโครงการนี้มีขึ้นมาท่ามกลางโลกที่กำลังมีเทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันจริงๆแล้ว AI ในชีวิตประจำวันของคนไทยและในสังคมโดยทั่วไปมันมีมากมายแค่ไหนแล้วโครงการนี้เข้ามาอยู่ส่วนใดมันมาเติมเต็มตรงไหนอย่างไรบ้างอาจารย์ให้ภาพรวมเราสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
3: ก็จริงๆเนี่ยเมื่อสักผมว่าสักเดือน2เดือนก่อนนะมันมีรายงานจาก Google ออกมาแล้วเขาก็มีการอะไรสำรวจการใช้ AI ของประชากรนะในอาเซียนน
2: ะ
3: จริงก็ค่อนข้างจะแปลกใจอะนะฮะของประเทศไทยที่ถือว่าสูงนะฮะ60-70%อะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียนเลยคือจริงๆอะไม่ใช่ว่าไม่น้อยนะเราจัดติดลำดับ
2: ระดับ
3: นำเลยแหละนะฮะนำเลยนะเพราะเราใช้กันเยอะแต่ประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าก็คือว่าเวลาเขาประเมินว่าเอ๊ะประชาชนในแต่ละประเทศเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะฮะเขาใช้อย่างนี้ครับคนไทยเนี่ยใช้ในเชิงไลฟ์สไตล์อย่างนั้นไลฟ์สไตล์คือใช้ชีวิตทั่วไปเลยขณะที่อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียเอ่ยเนี่ยเวียดนามอะไรเงี้ยเขาเอามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานในการเรียนรู้นี่คือจุดที่แตกต่างกันฮะมันเหมือนเวลาเราตั้งคำถามว่าไอ้คนไทยใช้อะไรโซเชียลมีเดียเยอะไหมผมว่าโอ้เราติดอันดับต้นๆจำได้ไหมเราเคยมีบอกว่าเลยเราคนไทยใช้ Facebook เยอะอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยอีกจุดนึงก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะก็มีบางท่านเนี่ยก็คุยกับผู้บริหารของ OpenAI น
2: ะ
3: ก็ถามประมาณคร่าวๆอ่ะว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยมีบัญชีอะไรฮะ OpenAI ChatGPT เนี่ยอยู่สักเท่าไหร่เห็นตัวเลขแล้วตกใจนะฮะ
2: เป็นไงคะ
3: 20ล้านนะฮะ
2: 20
3: ล้านคน
2: โอ้20ล้านคนเลยนะ
3: คือว่าสูงมากนะคือเราติดอันดับเขาบอกว่า5ในเอเชียแล้วเฮลด์ดิชัมเบอร์นะงั้นจริงๆต้องบอกคนไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึง AI
2: ค่ะ
3: เพราะตอนนี้โปรแกรม AI ฟรีหรืออะไรเนี่ยมี
2: หลายเจ้าเลยนะคะ
3: อย่าง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ฟรีเดี๋ยวนี้เขาก็เนื่องจากถ้าย้อนกลับไปเมื่อมันมาใหม่ๆเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนนะฮะเขาแต่ละเจ้าพวกก็อาจจะอะไรอ่ะมีค่าใช้จ่ายเลยสูงแต่แข่งขันยังไม่สูงแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าแต่คนต่างแข่งขันกันเต็มที่เนี่ยล่าสุด ChatGPT เอ้ย Gemini เอ้ยเนี่ยฮะหรือเจ้าอื่นเนี่ยเขาก็ให้ฟรีไม่จำกัดนะฮะใช้ฟรีแบบอย่างเช่นแชทมีอะไรฮะเวอร์ชันอะไรไม่จำกัดต่างๆเต็มที่เลยงั้นเขาเยอะมากแล้วฟีเจอร์ต่างๆนี้เยอะมาก AI วันนี้ไม่ได้แข่งกันว่าจะมีโมเดลอะไรเยอะมากแค่ไหนแต่มันแข่งกันว่าคุณเนี่ยมีฟีเจอร์ในการทำงานอย่างอื่นมากแค่ไหนเอ๊ะคุณตอบกับ PowerPoint ได้ไหมคุณคุยกับอีเมลได้ไหมคุณเอามาทำงานได้ไหมคือ AI ตัวนี้แข่งกันหนักจุดนั้น
2: ถ้า
3: ที่ย้อนกลับมาที่โครงการนี้นิดนะฮะถามว่าโครงการนี้ดีไหมผมต้องบอกนี่วัตถุประสงค์แรกสุดของโครงการเนี่ยตอนที่คณะกรรมการอะไรกองทุน ดิจิทัลอะไรเนี่ยนะครับพัฒนากองเงินดิจิทัลเนี่ยนะฮะเขาอนุมัติเมื่อปลายปีเนี่ยหลักการดูดีมากเลยครับคือหลักการนี่ดูดีบอกว่าผลลัพธ์ของตัวนี้ของโครงการนี้เราจะทำให้ประชาชนเนี่ยฮะประหยัดเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ600บาทต่อคนต่อเดือน12เดือนถูกไหมฮะก็ตีเป็นเงิน 36,000 กว่าล้านบาท 36,000 กว่าล้านบาทแล้วจ่ายแค่ 1,650 ล้านบาทถ้าผมลองฟังดูเนี่ยเอ้ยผมเป็นกรรมการผมก็ต้องอนุมัติเลยครับเพราะดูดีเพราะมันเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังอยากจะทำ AI ที่มันเป็นเวอร์ชันโปรเวอร์ชันพรีเมียมที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ600ละ600บาทต่อคนโดยเฉลี่ยนะอย่างวันนี้ผมก็ซื้อบางเจ้าเนี่ยก็600บ้างและ20เหรียญบ้างแต่แค่ตัวที่ผมจ่ายนี่ร้อยเหรียญเลยครับต้องบอกนี่เราก็จะเจออย่างเงี้ยว่าเออเฮ้ยมันน่าจะมาแทนตรงนี้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์องค์การนะนั่นหลักการเนี่ยผมว่ามันก็ดูดีน
2: ะ
3: แต่ถ้ามองต่อถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงคือถามว่าโครงการอย่างเนี้ยมันมีแนวคิดมาจากไหนก่อนก็คือมาจากอย่างสิงคโปร์ครับแต่ดร.มิทาสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีโครงการนั้นหนึ่งครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะซื้ออะไรฮะไอ้ subscription รุ่นโปรรุ่นพรีเมียมบางยี่ห้อให้คนเลย6เดือนเพื่ออะไรเพื่อเอาไปทำงานเพื่อเอาไปทำหลังจากเรียนรู้แล้วไปทำงาน
2: ซึ่
3: งโครงการเนี้ยในหลักการดีนะฮะและถ้าถามต่อว่าแล้วมันช่วยกระตุ้นคนไทยแค่ไหนในการใช้ AI เพราะว่ามีแค่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้แล้วเขาก็ใช้อยู่แล้วแต่อาจจะเข้าไปถึงรากหญ้าหรือบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยแตะมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นไปได
2: ้
3: นะฮะนี่คือผมพูดถึงหลักการก่อนนะแต่ยังไม่ได้พูดถึงตอน implement จริงๆว่าเอ๊ะแล้วมันมีปัญหาอะไร
2: ค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพรวมว่าตอนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี2568เนี่ยอนุมัติโครงการมาจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยที่ได้ทุนมาจากของกสทช.นี่นะคะได้มาอนุมัติงบมาเน
3: ี่ยของกสทช.นะฮะมันอยู่ภายใต้กระทรวงดีอีเลยกองทุน
2: เข้าใจค่ะแต่งบประมาณนั้นน่ะได้มาจากกทปสที่ตัดงบมาทุกปี
3: กทปส
2: ใช่ค่ะเขาให้มาที่กองทุนสื่อบ้างกองทุนกสทช.อย่างเงี้ยกองทุนนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการอนุมัติงบแล้วก็มีหลักการสำคัญคือลงทุนด้วยเงินไม่มากแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วลดค่าใช้จ่ายได้นับรวมคูณแล้ว 30,000 กว่าล้านทีนี้พอมาถึงวันนี้เขากำลังลงทะเบียนกันแล้วให้คนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนแล้วกำลังถ้าจะขานเข้าไปใช้พรีเมียมหรือแบบโปรก็จะมีการเทรนกันอยู่10นาทีเหล่านี้เป็นต้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ถือว่าเราได้โครงการที่ดีมีมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเอกชนที่ใช้บริการอยู่กับมาตรฐานของการไทย AI Passport เนี่ยมันเทียบกันได้ไหมคุณภาพดีไหมคะอาจารย์
3: เอางี้ก่อนนะฮะเรากลับมาเรื่องการเรียนรู้ก่อนอันแรกก่อน
2: ได้ค่ะ
3: แล้วผมว่าคือเขาหลักของเขาเนี่ยเขาบอกให้โปรแกรมเขาว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮ
2: ะ
3: กลุ่มเริ่มต้นกับกลุ่มพรีเมียมที่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้สร้างสรรค์นะครับ
2: ค่ะ
3: คราวนี้เขาบอกให้เราต้องไปเรียนหนังสือ10นาทีแล้วให้ได้เป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยในความในส่วนตัวผมนะถ้าจุดประสงค์เราต้องการให้เรียนรู้เนี่ยมันควรจะต้องเรียนรู้จริงจังกว่านี้นะต้องเรียนรู้จริงจังกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องให้เรียนรู้เฉพาะเรื่องเลยว่าเอ๊ะสมมติผมเป็น SME จะไปใช้ตรงนี้ทำยังไงผมเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมควรจะต้องเรียนรู้อะไรเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะผมไม่กล้าวิจารณ์อะไรนะแต่เพียงแต่ว่าผมว่า10นาทีสั้นเกินไปนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นตัวเนื้อหาในหลักสูตรมากนักนะว่าเอ๊ะมันเหมาะสมแค่ไหนนะครับผมคิดว่าการยกระดับจากผู้เริ่มต้นเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้มากกลัวว่าเรียนเป็นพิธีแล้วตอนเนี้ยเวลาคนออนบอร์ดขึ้นมาก็คือจับลงทะเบียนปั๊บปรากฏว่าเดือนแรกให้ยกระดับให้เขาเป็นผู้สร้างสรรค์หมดแล้วแล้วเขาก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรกำลังเขาเรียก motivation นะ
2: ฮะแรงจูงใจ
3: กระตุ้นในการเรียนรู้ว่าเขาจะได้เป็นผู้สร้างสรรค์แล้วนะฮะงั้นพอให้เขากลับมาเนี่ยเขาจะถามครับพี่นะฮะเขาอาจจะทำหรือไม่ทำผมไม่ทราบแต่บอกให้เดือนละ10นาทีอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์แค่ไหนนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือต้องการให้สร้างทักษะคนเขาที่กลับมาต่อเลยครับกลับมาต่อเรื่องโปรแกรมเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าผู้เริ่มต้นกับผู้สร้างสรรค์เนี่ยนะฮะไอ้ระดับผู้สร้างสรรค์ที่โปรแกรมเราเรียกว่าโปรเนี่ยนะฮะที่จริงมันไม่ใช่โปรจริงเนี่ยครับ
2: เหรอฮะ
3: คือฟีเจอร์มันต่ำกว่าแม้กระทั่งฟีเจอร์เวอร์ชันฟรีได้ซ้ำไปงั้นจริงๆตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ตอนต้นที่เราอยากให้คนประหยัดตังค์บอกว่าไม่ต้องเสียเงิน600บาทไอ้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเอกชนของต่างชาติอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมคิดมันไม่ตรงวัตถุประสงค์และการทำงานของอันไอ้โปรแกรมเนี้ยมันยังเป็นแค่แชทบอททั่วๆไปนะมันอาจจะคุยได้แต่ถ้าผม ถามว่ามันก็มีจุดเด่นอันนึงนะเล่นโมเดลได้หลาย

0: โมเดลนู้นโมเดลนี้แต่เอาตรงๆเลยนะฮะการทำงานวันนี้ AI มันไปไกลกว่าแชทบอทมากมันไม่ได้เป็นแค่ว่าผมจะหาโมเดลเก่งๆเลยมาคุยเสร็จคุยกัน20ถึง50แชทต่อวันแล้วจบนะแต่มันกลายเป็นแล้วมันต้องไปเสริมมีอะไรนะปลั๊กอินเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆทำงานอะไรได้มากมายมันไม่ใช่เป็นบทสนทนาฮะมันกำลังเคลื่อนตัวเองจากที่เป็นแชทบอทไปสู่ AI agent นะเป็น AI งั้นเราเองเนี่ยผมคิดว่าแอปพลิเคชันของเราที่กำลังสร้างขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่า AI pass เนี่ยผมคิดว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยยังห่างพอสมควรและบางอย่างยังสู้เวอร์ชันฟรีไม่ได้ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วกลัวว่านะฮะพอเราเปิดตัวเข้ามาตอนนี้เห็นมีคนลงทะเบียนรักกว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอย่างเก่งก็มีโมเดลเก่งๆมาคุยได้บางส่วนฉะนั้นน่ะเขาก็จะถอยกลับไปเล่นโปรแกรมฟรีทั่วๆไปอื่นๆนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงอาจารย์บอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าหรอคะเข้าแล้วออกเข้าแล้วก็พบว่ามาตรฐานหรือความสามารถก็ไม่เท่ากับที่มีของฟรีที่ใช้อยู่ไม่รู้จะมีโครงการนี้ไปทำไมความหมายคืออย่างนั้นเหรอคะ
0: ก็จริงๆต้องบอกให้ผมพูดเหมือนเดิมนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยดีแต่ตอนนี้สิ่งที่กำลังส่งมอบมาเนี่ยมันดึงดูแล้วไม่คุ้มเพราะมันยังไม่ค่อยตรงทีเดียวไม่ใช่ไม่ค่อยตรงจริงๆมันมีห่างกันเยอะพอสมควรเพราะนี้ก็เลยดูว่าอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะจริงๆเป้าหมายเราคืออะไรฮะถ้าเราต้องการสร้างโปรแกรมสักคนตอนนี้คนไทยมีเล่นกันอยู่20กว่าล้านคนแล้วถูกไหมที่เล่นโปรแกรมทั่วไปเราอยากให้เขามาเล่นโปรแกรมนี้ถ้าเราอยากแค่ให้เขามาเล่นโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้มันก็ต้องดีกว่าไอ้ที่เขาเล่นกันอยู่
1: พิเศษกว่าถูกไหมคะค่ะมันต้องมีมาตรฐานและมีความพิเศษ
0: ตรงนี้ก็ทำไปแล้วเขามาเล่นอ่ะเพราะว่าพอเขาเล่นไปเนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่อะไรฮะฟีเจอร์มันไม่ได้มีเท่ากับของฟรีอื่นๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะขอกลับไปดีกว่านะแต่จุดเด่นมันก็คืออาจจะมีโมเดลอะไรฉลาดฉลาดอยู่บางตัวแต่มันก็เล่นได้แค่20ถึง50แชทต่อวันนะฮะจุดเด่นอีกอันนึงก็ทำได้อาจจะสร้างรูปได้อะไรฮะได้เยอะหน่อยนะแต่บางเจ้าก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราต้องการสร้างให้คนไทยมีศักยภาพเยอะๆนะฮะแล้วก็สามารถจะไปแข่งขันได้เพราะว่าตอนนี้โลก AI มันมาเราต้องการอัพสกิลรีสกิลคนแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นเหมือน AI เริ่มต้นเท่านั้นแหละครับให้คนทดลองใช้เลยบางจุดครับ
1: ค่ะในแง่ของการประเมินโครงการตอนนี้ประเมินได้ในระดับใดการพูดถึงว่ามีคนลงทะเบียนทะลุหลักล้านกว่าแล้วในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทำให้เราเห็นความสนใจความสำเร็จของโครงการพูดได้เพียงใดแค่ไหนเราควรวัดประเมินผลของโครงการในเชิงปริมาณอย่างไรหรือในเชิงคุณภาพอย่างไรเมื่อไหร่จึงจะลงมือวัดได้คะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าการวัดจากยอดลงทะเบียนเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นถามว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยมาจากไหนมันมาจากกระแสนะแล้วก็อาจจะมีโฟโมนะ Fear of Missing Out ฮะ
1: แค่กลัวตกเทรนด
0: ์ก็เลยมีคนลงเยอะถูกไหมฮะคนก็จะลงเยอะกันวันแรกๆนะแต่อาจจะลงเพิ่มมาอีกก็ได้นะฮะไม่ทราบแต่ตอนเนี้ยจะเห็นว่ายอดก็จะชะลอลงนิดนึงงั้นต่อให้เราได้ 4-5 ล้านคนเต็มมันก็ถือเป็นยอดลงทะเบียนนะแต่คำถามต่อเอาแล้วพอคนลงแล้วเนี่ยเขาใช้งานแค่ไหนเราวัดกันที่ active user ถูกไหมฮะ active user ซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาจ่าย per active user แต่ถ้าเราไปดูสัญญาเนี่ยคำว่า per active user เนี่ยเขาบอกว่าคนนึงเนี่ยใช้พร้อมเดียวต่อเดือนนี่ก็จ่ายแล้วนะ
1: อ๋อค่ะก
0: ็
1: น
0: ับแล้วเราคาดหาว่าวัดความสำเร็จเนี่ยผมเรียกวัดสองส่วนโอเคอาจจะ active user ดูว่าการใช้พร้อมอย่างจริงจังมีแค่ไหนแล้วจะมีอะไรฮะผู้สร้างสรรค์เนี่ยอยู่ต่อเนื่องมาแค่ไหนเนี่ยผมว่าวัดได้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับระบบอย่างเนี้ยระบบที่คล้ายๆ AI pass เนี่ยผมก็เข้าใจโทษนะฮะจุฬาเองก็มีแต่อะไรต่างก็มีให้นิสิตนักศึกษาใช้นะครับบางหน่วยงานก็มีนะฮะแล้วถ้าถามว่าเอามีทำไมเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเกตเวย์ไปเข้าสู่ระบบอื่นแต่หลายที่เวลาเขามีเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาภายในอยู่ด้วยนะฮะอย่างบางมหาลัยที่ผมเกี่ยวข้องด้วยนะเขาก็จะมีอะไรฮะไอ้รายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ข้างในระบบด้วยคือไปดึงข้อมูลภายในมาได้ด้วยมันก็จะมีเด็กนิสิตนักศึกษามาใช้อยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าถามกันตัวว่าเด็กชอบอะไรเด็กก็ยังจะชอบไปใช้อะไรฮะไอ้ของค่ายดังๆอ่ะนะฮะค่ายดังๆของฟรีค่ายดังๆเสียมากกว่าครับดังนั้นการวัดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะวัดจากว่า

0: ที่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายคน600บาทจริงไหมเขาไม่ซื้อเวอร์ชันโปรแล้วนะเขามาใช้ของเราจริงไหมซึ่งถ้ามันตอบโจทย์อย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเราต้องมานั่งดูต่อก็ได้อะแพลตฟอร์มนี้มันจะทำให้คนเข้ามาใช้จริงจังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไหมเราไม่ควรวัดความสำเร็จที่ยอดลงทะเบียนครั้งแรกเพราะมันเป็นแค่การเปิดงานถูกไหมฮะเห็นไหมผมว่าที่ตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งที่จะดีคือเอ้ยเรามาวัดทักษะของคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยเราเก่ง AI ขึ้นไหมซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะต้องไปดูอะไรฮะข้อมูลจากต่างประเทศอะไรต่างๆว่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบไหมผมคิดว่าตรงนี้คือจุดสำคัญเพราะว่าเป้าหมายของโครงการเนี่ยเราคือเราต้องการสร้างให้คนไทยเก่งขึ้นนะฮะนี่คือผมคิดว่าเราต้องดูอะไรเอาคำที่ชัดเจนซึ่งตัวชี้วัดตรงเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนว่าเอ้ยเรามีตัวชี้วัดอย่างนี้แค่ไหนแล้วเราไม่ควรให้ผู้พัฒนานะครับเป็นคนประเมินตัวอะไรผลสัมฤทธิ์เองเราควรจะต้องหาหน่วยงานอิสระเข้ามานั่งไล่ดู
1: น่าสนใจมากค่ะตรงที่2ประเด็นสำคัญที่อาจารย์พูดถึงเลยว่าถ้ามีโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนี้แล้วประชาชนควรจะประหยัดได้ไม่ใช่เข้าไปใช้แล้วยังต้องอ๋อไม่ได้อย่างใจไม่สมประโยชน์ต้องไปซื้อเพิ่มอยู่ดีก็ไม่ได้ประหยัดนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือจะทำให้คนไทยมีทักษะทางด้าน AI พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศมันไม่ได้ช่วยมันก็ไม่ตอบโจทย์2ข้อนี้เป็น2ข้อใหญ่มากเลยนะคะอาจารย์มาจนถึงวันนี้อาจารย์มองว่าเราเสนออะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างทำจึงจะทำให้ 1,600 ล้านบาทมันคุ้มค่ายิ่งขึ้นคะ
0: ผมคิดว่ามันมีอยู่สองสามจุดผมก็ไม่แน่ใจนะฮะกรรมการได้ตรวจรับไปมากน้อยแค่ไหนการใช้งานคือส่วนหนึ่งผมคิดว่าพอเปิดตัวมาให้มีใช้งานก็ทำได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นภาพ AI เนี่ยทุกยี่ห้อนะครับเขาก็ต้องพัฒนาฟีเจอร์อะไรเรื่อยๆเพิ่มไปอย่างที่นี่เนี่ยผมเองผมเขียนบทความลงไปนะครับว่าจริงๆมันมีสัก12อย่างที่ควรจะต้องทำอ่ะเพื่อจะยกระดับมันให้มันเก่งขึ้นผมก็ไม่ลงรายละเอียดนะแต่ผมว่าเราต้องไปปรับฟีเจอร์ให้มันดีขึ้นให้มันเก่งขึ้นให้เทียบเท่ากับอะไรฮะเวอร์ชันฟรีบ้างเวอร์ชันตัวบ้างฟีเจอร์ต่างมีเยอะไปหมดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเราอัพโหลดไฟล์ได้ไหมขนาดอะไร100เมกขึ้นไปเพิ่มจำนวนแชทต่อวันให้มันมากขึ้นไม่ใช่อยู่แค่นี้20 50มันต่ำมากเลยนะสำหรับเวอร์ชันโปรนะฮะเวอร์ชันโปรส่วนเวอร์ชันฟรีเนี่ยไอ้โมเดลที่จะมาใช้แชทกันก็ต้องเป็นโมเดลที่ทันสมัยไม่ใช่โมเดลที่เขาประกาศมาใช้อยู่นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันยังมีอะไรที่แก้ไขเยอะนะแม้กระทั่งอะไรฮะไอ้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อแอปพลิเคชันคือพูดง่ายๆเราต้องสร้างฟีเจอร์เพื่อให้ไอ้แอปเนี่ยนะฮะมันสามารถจะมาทดแทนได้กับไอ้ที่เราจะต้องจ่ายตังค์600บาทนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญสุดเลยผมคิดว่าเราต้องทำให้คนเนี่ยเอาเข้ามาแล้วเขาสนใจที่จะใช้จริงเขาอยากจะเรียนรู้เพื่อจะใช้แอปนี้นะฮะเราไม่ใช่ว่าเราต้องการแค่ว่าเออไอแอปนี่มันเป็นแค่แอปเริ่มต้นทดลองใช้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นเราไม่ควรทำอ่ะนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาทดลองจากแพลตฟอร์มนี้เขาสามารถจะไปทดลองจากที่ไหนก็ได้แต่เราควรจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ให้มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยได้ใช้งานอย่างจริงจังแล้วก็เอาไปทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วปรับปรุงพอสมควรเลยครับที่ควรจะต้อง
1: โครงการนี้ต้องบอกว่าเรียกแขกได้มากจริงๆค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่ไปขอทุนในกองทุนใดๆเนี่ยหลักหน่วยได้หลักหน่วยหลักล้านนี่ก็เก่งแล้วนะคะหลักสิบนี่ก็หรูแล้วคนก็จับตาหลักร้อยล้านนี่แทบหาแทบไม่มีนะคะมาถึงหลัก1,600ล้านกับการได้เงินจากกองทุนกสปสที่มอบให้มากองทุน DE เนี่ยมันทำให้คนสนใจและก็ต้องมีการตรวจสอบและประเมินอย่างจริงจังเพราะเงินมันเยอะมันต้องคุ้มค่าถูกไหมคะมันคือเงินของสาธารณะที่จัดสรรแบ่งปันกันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สมกับที่ตั้งโครงการขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะประเมินวันนี้เพื่อให้เดินหน้าต่อไปอย่างองอาจเราต้องให้คณะกรรมการประเมินทำงานหนักขึ้นถูกไหมคะอาจารย์เพราะมันต้องมีการตรวจรับเป็นระยะถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ทำให้มันตรงกับผลลัพธ์ที่ของเงินนะครับถูกไหมครับผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็ต้องทำตามนั้นนะครับผมคิดว่านั่นคือจุดหลักเพราะว่าผมเชื่อว่าคณะกรรมการกองทุนเนี่ยเวลาเขาอนุมัติเนี่ยเขาก็ต้องดูจากข้อเสนอโครงการแต่ผมบอกเลยข้อเสนอโครงการนี้ถ้าผมเป็นกรรมการนะผมก็อนุมัติครับเป็นข้อเสนอที่ดีถูกไหมเราลงทุน1,650ล้านบาทแล้วเราก็อะไรนะประหยัดตังค์ไป 36,000 ล้านบาทฮะในเชิงเศรษฐศาสตร์ง่ายๆก่อนนะ
1: ใช่แต่ต้องให้แน่ใจว่า
0: เหมือนว่ามันใช่จริงไหม
1: ใช่ถูกต้องต้องให้แน่ใจว่ามันประหยัดได้จริงหรือเปล่าเขาใช้แล้วเขาไม่ไปซื้อเพิ่มจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะง่ายๆสุดท้ายค่ะอาจารย์คะการใช้ AI

0: อย่างรอบรู้และรู้เท่าทัน AI literacy มีมากเพียงพอในคนไทยหรือยังมี AI เต็มไปหมดเลยแต่ใช้แล้วตกเป็นเหยื่อทำอย่างไรจึงจะรอดแล้วก็ใช้อย่างรุ่งเรืองบ้างคะในนาทีครึ่งสุดท้ายค่ะอาจารย์
1: ผมคิดว่าวันนี้ AI มันมานะทุกคนก็ตื่นตัวที่

0: งั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่พัฒนาตัวเราเองไม่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเหนื่อยในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะฮะวันนี้เข้าไปใช้ AI ได้เลยไม่ว่าจะของใครก็ตามใครไหนก็ตามหรือจะเป็น AI passport ก็โอเคแต่เราเริ่มต้นเข้าไปใช้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและศึกษาเรียนรู้ให้มันเยอะขึ้นอย่ามุ่งแต่ใช้อย่างเดียวโดยไม่เรียนรู้ผลอะไรรับมันเรื่องภัยอันตรายต่างอันนี้สำคัญยิ่งครับ
1: ค่ะต้องใช้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันไม่ถูกเทคโนโลยีควบคุมแล้วต้องใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วยนะคะเอาฮิวแมนเข้าไปอยู่ในลูปของการทำงานใช้ AI ด้วยแล้วก็ต้องไม่ทำให้เสียปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการคิดวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งพึ่ง AI จนเป็นงานสำเร็จรูปแล้วอาจารย์ให้เกรดตามงานสำเร็จรูปครูอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องนำ AI มาใช้โดยที่ให้เด็กมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์จะได้เติบโตไปด้วยกันสมองก็จะได้โตด้วยถูกไหมคะอาจารย์ไม่ใช่แค่นิ้วโตแล้วคลิกได้เท่านั้นเอง
0: เด็กเล็กๆผมไม่แนะนำให้ใช้มากนะฮะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนแล้วพอเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีครับ
1: ได้ค่ะนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
4: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจ